สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
2: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัย

0: ่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีข้าวไว้ที่สูงและเตรียมถุงยังชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตเปลือกทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเฟส2
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SMEพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย

0: ไทย
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
2: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานอื่นนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
1: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน

0: นิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับ

0: อายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 21-17ไปข้างนอกก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์ครับ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 นนายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนอ่ออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
8: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคม ผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าว

0: รัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
4: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญ
3: ครับ
4: ที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่าโคโฮสที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker เกียรตินาคินพัฒนะร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
3: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
4: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป
3: ็
4: นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนอะไรปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้านเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับการอันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
3: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
4: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
3: ค่ะเห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
4: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนะมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
3: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
4: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
3: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
4: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receiptอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงาน ด้วยตัวเองเลย
4: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน

0: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two-way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
5: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอเป็นเซลล์บอดแคสต์นะครับ

0: บวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
3: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นโดยกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
2: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
3: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
2: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
4: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน 1วิสัยทัศน์กองทัพ

0: เรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
1: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
0: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันโฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
2: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
0: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดองและความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมพระราชดำรัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันพุธที่21ธันวาคม2537

0: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวั

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับและที่เว็บไซต์ของเรา www.curadio.jula.ac.th นั่นเองครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 8:05 น.โดยประมาณเป็นต้นไปนั่นเองครับในวันศุกร์นี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนก่อนละกันช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครม.เงาครั้งที่10นำโดยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวีรยุทธการชูฉัตรคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์คุณกรุณพลเทียนสุวรรณก็มีการประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับรวมไปถึงวิกฤตยานยนต์จากพรรคประชาชนด้วยนั่นเองครับคุณวีรยุทธ์ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของพี่น้องประชาชนในภาคแรงงานที่ตอนนี้ว่างงานกันเยอะคือถ้าดูข้อมูลนะครับจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยแค่ไตรมาสเดียวว่างงานเพิ่มขึ้น 50,000 คนนะครับนี่เป็นความเดือดร้อนของแรงงานไทยตามมาตรา33ในระบบประกันสังคมซึ่งสะท้อนว่าแรงงานไทยคือคนที่เจ็บในเวลานี้นั่นเองครับด้านเศรษฐกิจในภาพรวมรัฐบาลเดินผิดทางตั้งหลักไม่มั่นและยังไม่มีเครื่องมืออื่นนะครับนอกจากโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็เลยเรียกร้องให้ความสำคัญกับภาคแรงงานและอุตสาหกรรมพร้อมทั้งขอให้ใช้เครื่องมือต้องมีนโยบายที่ตรงจุดโดยเฉพาะการกล้าสู้กับต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ทุนต่างประเทศกำลังรุกคืบประเทศไทยของเรานั่นเองครับขณะที่คุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับกล่าวว่าในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเรื่องโตโยต้าที่มีทางผู้บริหารได้ออกมาพูดเรื่องการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้นำเข้ารถจากต่างประเทศนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลปัจจุบันหวั่นไหวกับข่าวนี้เป็นอย่างมากก็เลยทำให้เกิดมาตรการตามมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยบอกว่าจะเตรียมขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งคันครับล่าสุดก็คือมีเสียงสะท้อนจากผู้บริหารของ Honda ออกมาเพิ่มเติมนั่นเองครับคุณอิสริยะชี้นะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่าเตรียมขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่ารถยนต์ต่างชาติในบางยี่ห้อนะครับที่ไม่มีฐานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและไม่คิดจะมาผลิตในประเทศเลยด้วยซ้ำเนี่ยเมื่อเขาเจอภาษีสรรพสามิตรเข้าไปสุดท้ายแล้วเขาอาจจะถอนตัวหรืออาจจะไม่ได้เน้นทำตลาดในประเทศไทยมากนักนะครับซึ่งคุณอัจฉริยะมองว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตอาจไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำนั่นเองครับคุณอิสริยะอยากจะบอกรัฐบาลว่าควรเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกนะครับภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่ใช้กำหนดประเภทของสินค้าไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่หรือว่ารถยนต์แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอมันเป็นปัญหาเรื่องการนำเข้ารถจากบางประเทศนั่นก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นภาษีศุลกากรไม่ใช่ภาษีสรรพสามิตนะครับปัญหาต่ออีกข้อนึงนะครับก็คือเรื่องของ local content นะครับหรือทรัพยากรภายในประเทศแม้เข้ามาผลิตจริงในประเทศไทยตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่ามาตั้งโรงงานของทุกอย่างเอาเข้ามาจากจีนหมดเลยแรงงานก็เอาเข้ามาจากจีนด้วยหรือใช้แรงงานเมียนมานี่นะครับมันก็จะเป็นอีกต่อหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องไปตรวจให้ละเอียดไม่ใช่บอกว่ารถยนต์เข้ามาผลิตในประเทศแล้วจบแต่ว่าใช้ชิ้นส่วนหรือว่าอะไหล่ที่นำเข้ามาจากจีนทั้งหมดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับนอกจากนี้ในที่ประชุมครม.เงานะครับคุณกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็ยังกล่าวสรุปภาพรวมการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับโดยระบุว่าสิ่งที่เราเจอสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ดีขึ้น
แต่ว่าเลวร้ายลงนอกจากจะมีการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมขยะสารพิษต่างๆซึ่งล่าสุดก็คือตามข่าวเลยนะครับก็คือมีการตั้งค่าหัวแกนนำประชาชนที่เรียกร้องให้ภาครัฐทำงานอย่างจริงจังด้วยครับคุณกรุณพลกล่าวนะครับว่าจากการลงพื้นที่ตำบลท่าตูมที่จังหวัดปราจีนบุรีพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งน้ำเสียรวมถึงอากาศที่มีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรงและชัดเจนนะครับสิ่งที่เจอเนี่ยทีมงานบอกว่ากลิ่นเหม็นมากๆแม้ว่าจะมีการสวมหน้ากากอนามัย N50 ก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถกรองกลิ่นได้เลยนะครับและมันไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียวนะแต่ว่ามีกลิ่นที่แตกต่างกันเมื่อลมพัดเปลี่ยนทางไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวของขยะกลิ่นไม้ที่เริ่มเน่าเสียหรือว่ากลิ่นแอลกอฮอล์คือตามข่าวเนี่ยมีชาวบ้านบางคนเขาสามารถที่จะแยกกลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้มากถึง5กลิ่นเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้มีหน่วยงานภาครัฐมาดูหลายครั้งแต่เมื่อมาดูแล้วก็หายไปปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับบริเวณนี้จุดนี้เนี่ยมีโรงงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แห่ง4แห่งเนี่ยเป็นของต่างชาติแล้วก็อีก1โรงงานเป็นของคนไทยนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าทุนต่างชาติหรือทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาสามารถใช้เงินใช้อำนาจนอกระบบในการปิดตาหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนครับคุณกรุณพลบอกว่าถ้าหากภาครัฐยังนิ่งนอนใจไม่สามารถจัดการกับทุนต่างชาติกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูปัญหาขยะกากอุตสาหกรรมขยะสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรีได้นะครับแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่แค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวเท่านั้นแต่ในอนา

คตจะลามไปทั่วทั้งประเทศก็ได้นั่นเองครับส่วนทางออกของปัญหาดังกล่าวนี้นี่นะครับทางพรรคประชาชนก็มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับข้อเสนอแรกนั่นก็คือต้องเริ่มจากความกล้าหาญทางการเมืองนายกรัฐมนตรีต้องลงไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนบุรีเป็นครั้งแรกที่เลือกพรรคภูมิใจไทยแบบยกจังหวัดทั้ง3เขตและต้องประกาศเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแก้ปัญหาทุนเทานี้นะครับใช้ความกล้าหาญทางการเมืองแสดงออกให้พี่น้องชาวปราจีนเห็นได้หรือไม่เพราะถ้าเกิดหัวขยับหางก็จะทำงานต่อใช่ไหมครับถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีมีการเทคแอคชั่นประมาณนี้เชื่อว่าระบบราชการส่วนราชการในพื้นที่ก็จะมีความกล้าหาญที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานได้มากขึ้นนั่นเองครับข้อเสนอที่2ก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับเรามีข้อเสนอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมาย PRTR เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขนย้ายสารเคมีการขนย้ายกากมลพิษต่างๆโดยอยากให้มีแรงหนุนจากรัฐบาลผลักดันกฎหมายนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไปเพราะทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเรื่องมันเงียบหายแต่ถ้าหากรัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาจริงๆก็ควรนำเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างทราฟฟี่ฟองดูเข้าไปติดตามรับเรื่องเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะได้นั่นเองครับซึ่งสามารถทำได้เลยทันทีนะครับนอกจากนี้ต้องมีการบูรณาการกับทางจิสดาด้วยนำภาพถ่ายดาวเทียมมาซ้อนทับกับข้อมูลเชิงทะเบียนเพื่อที่จะดูว่าโรงงานที่สร้างขึ้นมามันมีการขออนุญาตหรือไม่ซึ่งทางพรรคประชาชนเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อเสนอสุดท้ายก็คือการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับทุนเทานะครับไม่ว่าจะเป็นจากสรรพากรกรมโรงงานทะเบียนพาณิชย์เหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับซึ่งตราบใดที่ปัญหาในพื้นที่ยังคงยึดโยงกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีการจ่ายสวยมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นซึ่งการเมืองท้องถิ่นนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้านใหญ่ด้วยที่อยู่ในค่ายสีน้ำเงินแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพัวพันกันแบบนี้ปัญหาเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความจริงจังและจริงใจจากทุกภาคส่วนนะครับในการแก้ไขปัญหานี้นั่นเองครับขณะที่คุณเท้งณัฐพงศ์นี่นะครับระบุว่าพี่น้องประชาชนออกมาคัดค้าน EEC เพราะว่าขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนะครับสิ่งที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดเอาไว้ในที่ประชุมตนยังไม่เห็นความชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยซึ่งนำโดยคุณอนุทินไม่เอาปราจีนเข้า EEC หรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับซึ่งก็อยากได้คำตอบแบบชัดๆนะครับว่าจะเอาเข้า EEC ในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ถ้าจะเอาเข้าจะมีมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างไรหรือป้องกันทุนเทาแรงงานเถื่อนในพื้นที่อย่างไรบ้างนั่นเองครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพรรคประชาชนนะครับนำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคซึ่งก็ได้มีการแสดงท่าทีถึงปัญหาดังกล่าวแถลงกันเอาไว้ที่อาคารรัฐสภาครับสมาชิกอีกหนึ่งคนจากพรรคประชาชนนะครับก็คือคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนะครับคุณไอติมเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุเอาไว้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับตนได้รับทราบว่าว่าที่พันตรีสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับตนในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณไอติมระบุนะครับว่าเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะตนเองถูกแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากการตรวจสอบคดีโกงสว.จากนักการเมืองแล้ว3คนนะครับ3คนมีใครบ้างประกอบด้วย1คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดบึงกาฬคนที่2คุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอำนาจเจริญและคนที่3นะครับ

ก็คือว่าที่พันตรีสรชาติที่จังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองครับคุณไอติมภริษฐ์ระบุ ต่ออีกนะครับว่าในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับว่าตนได้ดำเนินการและเดินหน้าตรวจสอบประเด็นต่างๆต่อไปบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผลซึ่งรวมถึงการนำเสนออย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้วอะไรเป็นข้อมูลที่หน่วยงานสามารถยืนยันหรือพิสูจน์ได้อะไรเป็นคำถามที่ต้องการคำชี้แจงและอะไรเป็นความเห็นหรือคำบอกเล่าจากบุคคลที่ให้ข้อมูลนั่นเองครับแต่ถ้าหากเรื่องเหล่านี้ไปถึงชั้นศาลนะครับคุณไอติมเนี่ยเชื่อว่าความจริงหลักฐานเอกสารที่จะสามารถเรียกได้เพิ่มเติมในชั้นศาลรวมถึงเจตนาที่ชัดเจนของตนในการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของสาธารณะจะปกป้องและให้ความเป็นธรรมกับตนเองครับแน่นอนนะครับว่ากรณีของคุณไอติมนี้เราน่าจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปในเรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรนั่นเองครับกลับมากันที่คุณเท้งณัฐพงศ์อีกรอบนึงละกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจพามาเกาะติดสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นกันหน่อยนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเมื่อวานนี้20สิงหาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่นะครับคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยก็ได้มีการนำคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับการสมัครลงเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งล่าสุดนี้นั่นเองครับโดยคุณเท้งนะครับให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นลำพูนโมเดลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับว่าคุณเท้งเนี่ยมองว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีปัญหาของตัวเองนะครับดังนั้นนโยบายที่จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ย่อมเหมือนและแตกต่างกันได้นั่นเองอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนก็มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยงบประมาณสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกอย่างเราสามารถนำลำพูนโมเดลมาใช้ที่จังหวัดนนทบุรีได้เราพร้อมที่จะยกมาและไม่ใช่ว่าทุกนโยบายที่ตอบโจทย์คนลำพูนมันจะสามารถยกมาทำที่นนทบุรีได้ทั้งหมดนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับคิดว่าในวันที่20กันยายนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่คนนนทบุรีจะได้มาช่วยเลือกอนาคตซึ่งตนเองมั่นใจในตัวของนายเดชรัตน์อย่างเต็มที่นะครับมั่นใจในทีมงานที่พวกเราทำงานกันเป็นทีมนะครับอะไรที่อดีตนายกท่านทำไว้ดีอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะสานต่อแต่อะไรที่เป็นนโยบายที่สามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้เราก็พร้อมทำให้ดีกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่จังหวัดลำพูนเสมอไปนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าการเมืองท้องถิ่นยังเป็นการเมืองบ้านใหญ่คุณเท้งตอบนะครับว่าตนเชื่อว่าบ้านใหญ่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องสำหรับความคิดของตนเองก็ต้องแยกบ้านใหญ่กับมุ้งใหญ่ออกจากกันนะครับคำว่ามุ้งยึดโยงกับกลุ่มผลประโยชน์สำหรับบ้านใหญ่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือนายกคนที่ดูแลพื้นที่มาอย่างยาวนานการเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างแท้จริงนะครับดำเนินนโยบายเรื่องการศึกษาดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีมาโดยตลอดเชื่อว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนเท่านั้นนะครับอย่างวันนี้21สิงหาคมแล้ว20กันยายนก็เรียกว่าจะชี้ชะตาอนาคตของคนนนทบุรีนั่นเองครับเหลือเวลาอีกประมาณ30วันซึ่งทางพรรคประชาชนก็ยืนยันนะครับว่าจะทำ30วันให้เต็มที่ที่สุดในการที่จะหาเสียงนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามว่าเวลาที่กระชั้นชิดเนี่ยกังวลไหมว่าจะต้องไปสู้กับบ้านใหญ่ที่มีรากฐานการเมืองฝังแน่นมาอย่างยาวนานนะครับตัวของผู้สมัครก็คือคุณเดชรัตน์บอกนะครับว่าตนไม่ได้กังวลในประเด็นนี้แต่กังวลว่าประชาชนจะทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่นั่นก็คือ20กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกนายกอบจ.นนทบุรีก็เลยอยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆเพราะว่าที่ผ่านมานนทบุรีเราเจอเรื่องเศร้าหลายอย่างนะครับจึงอยากให้วันที่20กันยายนนี้เป็นวันที่เราผนึกกำลังเปลี่ยนนนทบุรีนั่นเองครับ
ในส่วนของพรรคประชาชนนะครับก็มีกำหนดการแถลงเปิดตัว20นโยบายอย่างเป็นทางการนะครับผู้สมัครก็คือคุณเดชรัตน์เนี่ยบอกว่า

ในส่วนของตนได้ทำส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนายกอบจที่เสียชีวิตไปก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านเนี่ยทำด้านการศึกษามาอย่างยาวนานซึ่งตนก็อยากจะสานต่อนะครับแต่ก็มีข้อกังวลหรือว่าข่าวหรือว่าหากพรรคประชาชนเข้ามาเป็นนายกอบจนนทบุรีจะมีการตัดเงินช่วยเหลือหรือครูจะตกงานในส่วนนี้ผู้สมัครจากพรรคประชาชนยืนยันเลยนะครับว่าตนเองก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตนเห็นคุณค่าและก็ความสำคัญของการศึกษาอย่างแน่นอนนะครับเราจะเดินหน้าต่อแต่มากไปกว่านั้นเรายังมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพภาวะทางสังคมที่มีความเครียดที่เราต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยดูแลพ่อแม่ลูกและก็คุณครูนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการสิ่งแรกภายในช่วง30วันถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รับคำปรึกษาและก็ความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองครับดังนั้นแล้วน่าจะต้องรอติดตามผลการเลือกตั้งนะครับในวันที่20กันยายนเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนอย่างที่บอกนะครับในวันดังกล่าวเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าสรุปแล้วพรรคการเมืองไหนจะคว้าแชมป์แล้วก็ได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของคนที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายสำหรับกระบวนการนี้ซึ่งตนเองเนี่ยมองว่าถ้าหากมีการหัวสวจริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนก็ได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบนะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลนั่นเองครับนอกจากนี้คุณอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนนะครับและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับว่าเรื่องการหัวสวจะเป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนเองก็พูดชัดเจนไปแล้วนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาซึ่งเรื่องการหัวสวเป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเป็นคนละสถาบันกันเพราะว่าวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราจึงไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับฝ่ายตุลาการแน่นอนว่าทั้ง3ฝ่ายเป็น3เสาหลักของประเทศไม่สามารถไปก้าวก่ายก้าวล่วงซึ่งกันและกันได้หรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นั่นเองครับขณะที่เมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายกอนุทินบอกว่ารัฐบาลรับไม่ได้กับการหัวสวและเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจยืนยันว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวอย่างแน่นอนนะครับคุณรังสิมันโรมกล่าวนะครับว่าท่านคิดว่าท่านจะโกหกพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ไปได้อีกเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี้เขาได้เห็นและติดตามการทำงานของคุณไอติมภริษหรือว่าคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือหลายภาคส่วนที่มีการเปิดเผยข้อมูลมีบุคคลหลายบุคคลมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทำเป็นกระบวนการจนคิดว่าอังยีซ่องโจรอาจจะเป็นข้อหาเล็กไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งกระบวนการการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านการโกงสว.นะครับคิดว่าอาจจะหลอกตัวเองได้แต่หลอกพี่น้องประชาชนไม่ได้อย่างแน่นอนคุณรังสิมันย้ำนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสำคัญต่อสมการนี้อย่างแน่นอนครับนักข่าวถามต่อนะครับว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่กกต.จะมีการชี้ขาดเรื่องคดีหัวสว.ในส่วนนี้พรรคประชาชนเตรียมเปิดโปงอย่างไรต่อหรือไม่นะ

0: ครับคุณรังสิมันตอบว่าการเปิดโปงคดีมีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะได้เห็นการทำหน้าที่ของคุณไอติมภริศอย่างเข้มแข็งขณะเดียวกันก็มีอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือคุณไอซ์รักชนกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ช่วยขยายความหลายครั้งยืนยันนะครับว่าติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ก็ยอมรับว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยการที่รัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือในการคลี่คลายปัญหาโกงสว.ก็ถือว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองครับขณะที่คุณไอซ์รักชนกนะครับซึ่งก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ยืนคู่กันกับคุณรังสิมันต์โรมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับคุณไอซ์เนี่ยกล่าวตอบโต้นายกรัฐมนตรีนะครับว่าคนไทยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวกับการหัวสว.ตนคิดว่าให้ประชาชนดูข้อมูลทั้งหมดเองละกันแล้วให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตัดสินเองก็คงจะดีที่สุดนะครับและถึงที่สุดแล้วกกต.ที่ถูกตั้งคำถามว่าถูกสว.ชุดนี้แต่งตั้งและรับรองมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่เราต้องการให้ประชาชนออกมาช่วยกันกดดันให้กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกานะครับเพราะกฎหมายเขียนว่าเรื่องนี้ประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถส่งให้ศาลฎีกาได้ด้วยตนเองนะครับเพราะอำนาจนั้นเป็นของกกต.แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นจึงขอแรงพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเสียงของท่านมีความหมายกับเรื่องนี้ที่จะมาช่วยกันกดดันการทำงานของกกต.นั่นเองครับและนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับจากคุณไอซ์รักชนกและคุณรังสิมันต์โรมนะครับจากพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz กลับมาในช่วงนี้ยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้มันมีการแสดงความคิดเห็นนะครับและก็ความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับวิกฤตของตลาดนัดจตุจักรและตลาดอตก.ด้วยนะครับโดยเฉพาะตลาดนัดจตุจักรก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีกระแสข่าวออกมากำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยก็โอดครวญนะครับบอกว่ายอดขายมันร่วงลงมากว่า 60% ก็คือเกินครึ่งนะครับสาหัสยิ่งกว่าช่วงการระบาดโควิด-19 ซะอีกครับมีการติดป้ายประกาศเซ้งและปล่อยเช่าร้านค้าเป็นจำนวนมากท่ามกลางปัญหาหนี้สินสะสมระหว่างกทม.และการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองครับสาเหตุหลักๆของวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากำลังซื้อมันซบเซาลงนะครับปัญหาเศรษฐกิจทำให้คนเนี่ยเดินเที่ยวเยอะคืออาจจะมีคนมาเดินเที่ยวเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าคนซื้อน้อยลงนั่นเองครับรวมถึงการแข่งขันที่สูงนะครับลูกค้าหลักๆเนี่ยหันไปซื้อสินค้าออนไลน์หรือเลือกช้อปปี้ช่องทางอื่นกันมากขึ้นตามยุคตามสมัยนั่นเองครับรวมถึงต้นทุนที่สูงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วก็ลงลึกในรายละเอียดกันนี่นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยตลาดนัดจตุจักรแล้วก็ตลาดอตก.กำลังเผชิญวิกฤตตามที่เป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไม่นั่นเองครับพูดถึงที่ดินเจ้าของที่ดินกันสักนิดหนึ่งนะครับคือในที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว

เนี่ยมันจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีอยู่2แปลงนะครับเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแน่นอนว่าย่านดังกล่าวเนี่ยมันเป็นทำเลทองนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการต่อสัญญาเช่าในระยะยาวนั่นเองครับอย่างที่บอกเลยนะครับที่ดินดังกล่าวมันมี2แปลงใช่ไหมครับแปลงแรกก็จะเป็นตลาดนัดจตุจักรซึ่งเรียกว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีพื้นที่68ไร่ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีเพราะว่ามันเดินทางสะดวกใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิตแล้วก็มีกทม.เป็นผู้บริหารจัดการโดยสัญญาเช่าเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะครับช่วงเดือนธันวาคม2570ก็คือช่วงปลายปีหน้านั่นเองครับความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ไทม์ไลน์การยุติสัญญาเช่านะครับคุณผู้ฟังแต่อยู่ที่การส่งสัญญาณของผู้ว่าชัดชาติหลังจากที่หวนคืนเก้าอี้เป็นสมัยที่2ใช่ไหมครับซึ่งผู้ว่าชัดชาติได้ออกมาย้ำชัดอีกครั้งบอกว่าพร้อมจะส่งคืนตลาดนัดจตุจักรกลับสู่อ้อมอกของการรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงนะครับกทม.เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารมีการเก็บค่าเช่าซึ่งจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตทางการรถไฟก่อนนั่นเองครับว่ากันว่าการส่งคืนตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของทั้งกทม.และกระทรวงคมนาคมซึ่งการรถไฟก็อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมอีกทีนึงนี่นะครับคือทั้งสองฝั่งเนี่ยได้มีการบอกกล่าวกันแล้วทางวาจานั่นเองครับแต่ที่จะต้องมาพิจารณารายละเอียดกันต่อนะครับคุณผู้ฟังก็คือหนี้ก้อนโต 1,338 ล้านบาทที่กทม.ค้างค่าเช่านับตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาบริหารตลาดนั่นเองครับถึงแม้ว่าผู้ว่าชัดชาติท่านจะยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นนะครับเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชำระเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมเบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับหนี้ก้อนโตนี้อยู่ที่ประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนบางส่วนเขาก็ยังคงเป็นที่กังขาตลาดนัดจตุจักรคือมีทั้งหมด 1,334 แผงค้ามีเป็นหมื่นแผงนะครับขณะที่กทม.เองก็ได้มีการเก็บค่าเช่าทุกเดือนแต่ทำไมถึงไม่จ่ายค่าเช่าให้กับการรถไฟตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมานั่นเองครับเพราะถ้าฟังจากผู้ค้าในตลาดเนี่ยบางส่วนแม้จะบ่นว่าค้าขายเงียบยิ่งกว่ายุคโควิดยอดขายหายไปเกินครึ่งยอดขายในหายไปประมาณกว่า 60% อย่างที่บอกนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ยังกัดฟันจ่ายค่าเช่าทุกเดือนไม่เคยขาดนะครับถ้าดูค่าเช่าแผงในปัจจุบันตอนนี้เก็บค่าเช่ายังไงกันบ้างค่าเช่าแผงในปัจจุบันนะครับก็มีราคาตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึง 30,000 บาทต่อแผงต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับโซนพื้นที่ว่ามันเป็นมุมอับหรือมุมคนนิยมเดินนั่นเองแต่สิ่งที่ผู้ค้ากังวลเป็นอย่างมากถ้ามีการเปลี่ยนมือจากกทม.ไปอยู่กับการรถไฟจะจ่ายค่าเช่าแพงขึ้นเหมือนปี2555ตอนนั้นเนี่ยค่าเช่าอยู่ในอัตรา 3,157 บาทต่อแผงต่อเดือนนะครับ 3,000 เศษต่อแผงต่อเดือนหลังการรถไฟรับช่วงต่อจากกทม.ถึงปี61ก่อนที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะมีมติส่งคืนให้กับกทม.เหมือนเดิมครับเท่าที่ผมเช็คแล้วก็ตรวจสอบล่าสุดนี่นะครับทางกทม.ก็ยังไม่ได้มีการจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับสำหรับตลาดนัดจตุจักรตามสัญญาเช่ารอบใหม่นะครับโดยยังคงมีประเด็นค้างคาเรื่องของยอดหนี้เก่าและขั้นตอนการพิจารณาข้อตกลงร่วมกันอยู่นั่นเองครับอย่างที่บอกเลยนะครับตอนนี้ทางผู้ว่าชัดชาติและก็ทางกทม.เองน่าจะรอการเคาะอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นน่าจะต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับส่วนที่ดินอีกแปลงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือตลาดอตก.อย่างที่บอกเลยอตก.เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ35ไร่ก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดนัดจตุจักรและรถไฟฟ้า MRT สถานีกำแพงเพชรนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะหมดสัญญาในช่วงปลายปี70ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับสำหรับตลาดอตก.อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตลาดสดพรีเมียมเรื่องชื่อและเคยได้รับการยกย่องจากต่างชาตินะครับว่าเป็นตลาดสดที่ดีที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเมื่อปี 2500

2560ที่ผ่านมาด้วยครับเห็นบอกว่าตอนนี้ตลาดอตก.ก็ไม่ค่อยต่างจากตลาดนัดจตุจักรนะครับเพราะว่ากำลังเผชิญวิกฤตเรื่องของกำลังซื้อและจำนวนร้านค้าที่มันลดน้อยถอยลงจากเศรษฐกิจที่ซบเซานะครับและความไม่แน่นอนของสัญญาเช่ากับการรถไฟด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ต่อสัญญาอีกกี่ปีและราคาค่าเช่าที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือค่าเช่าต่อแผงต่อเดือนนี่นะครับอย่างแม่ค้าขายผลไม้ร้านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ร้านค้าในตลาดอตก.หายไปร่วมๆ 40% แล้วนะครับหายไปเกือบจะครึ่งนึงแล้วหลังจากค้าขายไม่ดียอดขายหายไปมากกว่า 50-60% เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ที่ยังคงมาซื้ออยู่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าขาประจำแต่ไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนกับเมื่อก่อนครับแน่นอนว่าตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับคือถ้าเช่าแผงที่มันอยู่ในจุดที่คนนิยมเดินหรือว่าด้านหน้าๆหน่อยเนี่ยราคาค่าเช่ามันก็จะแพงใช่ไหมครับอย่างที่ร้านนี้เนี่ยในตลาดอตก.ก็ได้มีการปรับตัวนะครับจากเมื่อก่อนเช่าด้านหน้า2ล็อกจ่ายค่าเช่า 20,000 บาทต่อล็อกต่อเดือน2ล็อกนั่นหมายความว่ารวมค่าเช่าที่จะต้องจ่ายต่อเดือนก็จะอยู่ที่เดือนละ 40,000 บาทเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็เลยต้องขยับมาเช่าด้านหลังนะครับลดจำนวนล็อกเหลือเพียงล็อกเดียวเท่านั้นเพราะว่าจ่ายค่าเช่าถูกกว่าอยู่ที่ 10,000 บาทต่อล็อกต่อเดือนนะครับประหยัดไปได้เยอะเลยจากเดือนละ 40,000 ก็ลดค่าเช่าเหลือเดือนละ 10,000 บาทนั่นเองครับเลยทำให้ยังพออยู่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังหมดสัญญากับการรถไฟไปแล้วค่าเช่าเนี่ยมันจะปรับขึ้นอีกไหมสิ่งที่อยากเห็นที่สุดก็คือการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนะครับเพราะไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยครับนี่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ค้าของทั้ง2ตลาดนะครับทั้งตลาดนัดจตุจักรและตลาดอตก.ทั้งคู่เนี่ยเป็นระดับแลนด์มาร์คของประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่ส่งตรงถึงผู้บริหารและรัฐบาลอย่าปล่อยปละละเลยหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนอาจจะเหลือแค่ตำนานก็เป็นไปได้นั่นเองครับใดๆแล้วนี่นะครับคุณผู้ฟังถ้ายึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาล้วนอนิจจังนั่นก็คือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนหรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองครับแต่ว่าอย่างกรณีดังกล่าวนี้ก็เห็นใจนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเราก็กังวลแล้วก็กลัวว่ามันจะกลายไปเป็นตำนานหรือเปล่าณเวลานี้ก็คงจะให้กำลังใจสำหรับทุกๆฝ่ายนะครับในการที่จะต่อลมหายใจซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นการต่อชีวิตให้กับทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คืนความมีชีวิตชีวาให้กับตลาดทั้ง2แห่งนั่นก็คือตลาดนัดจตุจักรและตลาดอตก.นั่นเองครับขยับมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งหน่อยละกันนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือที่ดินรัชดาโอ้โห50ไร่มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาทเลยนะครับเจ้าของที่ดินก็คืออสมทนั่นเองครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยาดากาศยะปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณยาดาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางอสมท.เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ MCOT Next ซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จาก Asset หรือสินทรัพย์ที่มีอยู่นะครับเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดกลับเข้าสู่องค์กรและนำไปสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆนะครับรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่อีกด้วยนั่นเองครับแน่นอนอสมท.ณปัจจุบันนี้หลักๆ ก็คือช่อง9หรือ Modern 9ใช่ไหมครับหมายเลข30ถ้าใครติดตามก่อนหน้านี้เฉพาะส่วนในการทำสื่อนี่นะครับก็เรียกว่าขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องหาเงินจากแหล่งอื่นๆนี่นะครับมาโปะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับสำหรับโครงการสำคัญก็คือการนำที่ดินของอสมทบริเวณรัชดาพระราม9กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณกว่า50ไร่อย่างที่บอกเนี่ยออกจัดหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่าระยะยาวนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้เขาจะให้เช่าระยะยาวเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการมาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา

ดปิดซองนะครับปิดจำหน่ายเอกสารในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับหลังจากที่เปิดจำหน่ายเอกสารโครงการไปโอ้โหมีบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจและก็เข้าซื้อเอกสารแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางอสมทเองเนี่ยเขายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยจำนวนได้นะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยหลังปิดการจำหน่ายเอกสารเดี๋ยวเขาจะมีการชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ตอบข้อซักถามกันอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอและคัดเลือกเอกชนนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับที่ดิน50ไร่ดังกล่าวนี้ผืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลักของอสมทนะครับมีราคาประเมินอยู่ที่ 400,000 บาทต่อตารางวาขึ้นไปอันนี้โดยประมาณนะครับ 400,000 บาทต่อตารางวาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาทเลยนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยไม่มีนโยบายขายกรรมสิทธิ์อย่างที่บอกแต่ว่าจะใช้รูปแบบการให้เช่าในระยะยาวเพื่อรักษาสินทรัพย์แล้วก็สร้างรายได้ประจำในอนาคตต่อไปนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเสือนอนกินในระยะยาวแต่ทีนี้เนี่ยให้เช่าระยะยาวเช่ากี่ปีน่าจะต้องรอดูกันอีกทีนึงนั่นเองครับสำหรับจุดแข็งสำคัญก็อยู่ที่ทำเลนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้รัชดาพระราม9ถ้าใครขับรถผ่านน่าจะคุ้นๆกันใช่ไหมครับโซนนั้นเนี่ยมันอยู่ในย่านธุรกิจและแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของกรุงเทพใกล้กับถนนรัชดาภิเษกซึ่งด้านเหนือติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมทิศใต้ติดถนนเทียนร่วมมิตรด้านทิศตะวันออกติดลำชวดกระทุ่มโพงส่วนด้านทิศตะวันตกติดที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนครับสำหรับที่ดินดังกล่าวนะครับทางอสมทเปิดโอกาสให้เอกชนเสนอรูปแบบการพัฒนาได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการจำกัดเฉพาะธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งโครงการขนาดใหญ่อาคารสำนักงานศูนย์การค้าโรงแรมหรือโครงการผสมผสาน Mixed Use นะครับที่เหมาะสมกับทำเลแห่งนี้นั่นเองครับถ้าพูดถึงพื้นที่โดยรอบมันก็มีทั้งอาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียมสำนักงานของบริษัทชั้นนำสถานที่สำคัญของภาครัฐและก็ศูนย์วัฒนธรรมด้วยถือว่ามีศักยภาพในการที่จะใช้รองรับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานคนอยู่อาศัยนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับสำหรับกรอบเวลาการคัดเลือกนะครับหลังปิดจำหน่ายเอกสารคาดว่าน่าจะมีการสรุปผลการคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569นี้นั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับคาดว่าน่าจะสามารถลงนามสัญญากับเอกชนได้ภายในเดือนพฤษภาคม2570ก็คือช่วงเกือบๆกลางปีหน้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับนอกจากที่ดินรัชดาแล้วนะครับทางอสมทก็ยังเตรียมนำที่ดินอีก2แปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองแขมและที่บางไผ่มาจัดหาประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปเน้นรูปแบบการให้เช่าระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับและไม่มีแผนในการขายกรรมสิทธิ์นั่นเองที่ดินหนองแขมมีมูลค่าเดิมจากการประมาณเนี่ยอยู่ที่400ล้านบาทนะครับส่วนที่ดินบางไผ่มีมูลค่าประเมินอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทครับโดยทางบริษัทก็จะดำเนินการประเมินมูลค่าใหม่ให้เป็นปัจจุบันก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดหาประโยชน์ต่อไปนั่นเองครับตัวเลขคร่าวๆกลมๆเนี่ยหนองแขมประมาณ400ล้านบาทนะครับบางไผ่ประมาณ300ล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีบวกลบนะครับก็จะต้องมีการประเมินมูลค่าใหม่ให้เป็นปัจจุบันก่อนนั่นเองครับสำหรับภาพรวมผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ MCOT นะครับในช่วงครึ่งปีแรก2569นี้ก็มีภาวะขาดทุนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทได้มีการลดจำนวนบุคลากรลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 1,400 คนในปี2563ใช่ไหมครับจนเหลือประมาณ700คนในปัจจุบันลดไปครึ่งหนึ่งจาก 1,400 เหลือ700คนนะครับรวมถึงยังมีลูกจ้างประจำอีก200คนซึ่งตอนนี้ทางบริษัทยังไม่มีแผนชัดเจนในการลีนบุคลากรหรือว่าลีนองค์กรนั่นเองครับพูดถึง MCOT นะครับหรือ

ือช่อง9ณปัจจุบันนี้เนี่ยทางบริษัทก็จะยังคงให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ข่าวและสาระซึ่งเป็นภารกิจหลักนะครับส่วนธุรกิจบันเทิงก็จะมุ่งสร้างรายได้ผ่านระบบสมาชิกมีการโฆษณาการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อที่จะสร้างโมเดลรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจนั่น

9อสมทก็จะมีการร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศจีนโดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์แนวตั้งสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตปัจจุบันผู้ผลิตบางรายสามารถสร้างภาพยนตร์ด้วย AI ความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งด้วยต้นทุนราว 2-3 ล้านบาทถ้าเทียบกับละครทั่วไปซึ่งอาจจะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 10-20 ล้านบาทต่อเรื่องเลยนั่นเองครับตอนนี้ทางอสมทก็อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตหนัง AI หลายค่ายหลายรายนะครับมีโมเดลนั่นก็คืออสมทเนี่ยอาจไม่ต้องลงทุนเองเลยนะครับแต่ว่าจะให้ทางพันธมิตรจีนเป็นผู้ลงทุนการผลิตแล้วก็นำมาลงในแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งผลกำไรกันทั้งจากค่าสมาชิกคือจะต้องมีการสมัครสมาชิกนะครับและรายได้จากสปอนเซอร์โฆษณานั่นเองครับและนี่ก็คือแผนธุรกิจของอสมทจากการเปิดเผยของคุณยาดากาศยะปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับคุณผู้ฟังครับผมส่งท้ายในวันศุกร์นี้กันที่บทความที่น่าสนใจซึ่งได้มีการกล่าวถึงสภาพของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนว่าเนื่องจากตอนนี้ไทยของเราเนี่ยเจอหลายปัญหาที่ถาโถมเข้ามานะครับสภาพประเทศไทยณตอนนี้เห็นแล้วน่าตกใจจากเสือกลับมาเป็นแมว26ปีที่ประเทศไทยถูกจีนแซงนะครับข้อความนี้เขียนโดยคุณพัชระนริพทพันธ์เป็นกรรมการกลต.นะครับซึ่งบทความดังกล่าวนี้นะครับเป็นการถอดบทวิเคราะห์สภาพของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับเริ่มจากการวินิจฉัยอาการของโรคทางเศรษฐกิจไล่เรียงสู่ปัญหาความมั่นคงและสังคมที่พันกันเป็นปมนะครับปิดท้ายด้วยข้อเสนอเชิงออกแบบอนาคตประเทศซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาชวนย้อนดูนะครับว่าจากวันที่ไทยเคยทะยานขึ้นเป็นเสือเหตุใดในวันนี้ประเทศไทยของเราจึงถอยกลับมาเป็นแมวอีกครั้งนั่นเองครับคุณพัชระนริพทพันธ์นะครับระบุเอาไว้บอกว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายปัจจัยทางสังคมนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงข้าราชการหมดขวัญและกำลังใจส่วนคนที่มีความสามารถต่างถดถอยเข้าสู่การจำศีลหรือทอดทิ้งตนเองนะครับเพราะมองแล้วไม่มีอนาคตในการทำงานเลยหลายคนต้องหันมาทำเพื่อตนเองมากกว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพียงเพราะเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นในการเติบโตส่วนพี่น้องประชาชนคนธรรมดาก็มองไม่เห็นเส้นทางหรือโอกาสที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้นั่นเองครับในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยของเราก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความท้าทายนะครับซึ่งต่างจากเมื่อ24ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังความท้าทายและพลังบวกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นนะครับจึงเป็นเหตุให้ต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางและจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเผชิญกับปัญหาทางการเมืองอันนี้ต้องยอมรับนะครับมันก็เลยทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุให้เกิดแรงหน่วงแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยประกอบไปด้วย4ปัจจัยข้อแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของคู่แข่งอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามที่เขาเนี่ยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผนวกกับมีปริมาณประชากรที่เป็นตลาดน่าสนใจต่อการพัฒนานั่นเองครับข้อที่2การเติบโตของจีนใช่ไหมครับจีนเนี่ยเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมของโลกครับข้อที่3การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชาชนประกอบกับอัตราการเกิดของประชากรที่มันลดลงส่งผลให้ตลาดหดตัวและกำลังซื้อลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับและข้อที่4นะครับการเสียโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาลาวและกัมพูชาซึ่งไทยเคยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและก็การลงทุนนั่นเองครับปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้จุดแข็งของประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วสูญหายไปนะครับนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคถดถอยอย่างช้าๆโ
ในระ

0: หว่างที่ชนชั้นผู้นำมัวแต่มารุมมาตุ้มแย่งชิงอำนาจแล้วก็การเมืองประชาชนโดยทั่วไปก็ค่อยๆชราลงเด็กๆก็ค่อยๆหายไปจากชุมชนและงานที่เคยมีก็ค่อยๆเลือนหายไปอย่างเป็นระบบครับต่อกันที่บทความในตอนที่2นะครับที่คุณพัชระนฤทธพันธ์กรรมการกลต.ได้เขียนเอาไว้ซึ่งตอนที่2นี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมนะครับโดยมองว่าปัญหาในแต่ละด้านมันส่งผลต่อกันและก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองครับเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมมันเชื่อมโยงกันนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ชายแดนตะวันตกและตะวันออกรวมถึงปัญหาในพื้นที่ทางภาคใต้โดยระบุว่าความไม่แน่นอนส่งผลต่อการค้าชายแดนการพัฒนาพื้นที่และความน่าลงทุนด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ EECซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนั่นเองครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนี่นะครับแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจำเป็นในการที่จะต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจดังกล่าวนั่นเองครับนอกจากนี้บทความก็ยังชี้นะครับว่าเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมต้องอาศัยการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนภาคเอกชนและรัฐบาลพร้อมชี้ถึงบทบาทของระบบราชการการใช้งบประมาณกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายต่อการพัฒนาประเทศด้วยครับและตอนที่3ของบทความนี้นี่นะครับเรียกว่าเป็นบทสรุปซีรีส์สภาพประเทศไทยในตอนนี้เห็นแล้วตกใจนี่นะครับตอนที่3นี้เสนอแนวทางออกแบบอนาคตไทยรับกับยุค AI และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น data center SMEs เกษตรกรรมไปถึงครอบครัวและระบบราชการครับเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางสำคัญก็คือการวางสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจใหม่ให้ data center และ AI เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม SME เกษตรและบริการนั่นเองครับโดยต้องออกแบบอุปสงค์อุปทานและก็การลงทุนให้มันสอดคล้องกับความต้องการพร้อมกับต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลปลายน้ำในประเทศไทยนั่นเองครับอีกแกนสำคัญนะครับก็คือต้องปรับระบบราชการจากการเน้นใช้งบประมาณสู่การให้บริการและควบคุมคุณภาพพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นและก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงและความยั่งยืนของไทยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นบทความการวิเคราะห์นะครับจากคุณพัชระนฤทธพันธ์กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันศุกร์หน้าศุกร์ส่งท้ายเดือน28สิงหาคม2569กลับมาติดตามกันได้อีกครั้งนะครับพร้อมด้วยประเด็นการเมืองที่น่าสนใจต้องรอติดตามกันให้ได้นะครับเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราจะเจอกันทุกวันศุกร์ส่งท้ายเดือนนั่นเองครับกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการนะครับวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลง

0: ซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับพ่อพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองนายกสั่งการให้หน่วยงานเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนชาวน่านหลังมวลน้ำเริ่มลดลงวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยระบุว่ามวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่เสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม 42,539 รายซึ่งการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือ

0: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีปริมาณน้ำสะสม380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขและยังพบดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์เป็นเพียงช่องทางการแจ้งเตือนเท่านั้นสำคัญที่สุดคือข้อมูลที่จะแจ้งเตือนในระยะเวลาที่เหมาะสมพอสมควรหรือไม่ต้องทำให้แจ้งเตือนได้รวดเร็วเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอาจคาดการและแจ้งเตือนล่วงหน้า5วันหรือ10วันหรืออย่างน้อยก็1วันเพื่อให้สามารถระดมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยป้องกันได้อย่างตรงจุด Thailand Policy Lab เดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อหนุนเป้าหมายการเข้าเป็นประเทศสมาชิก OECD Thailand Policy Lab โดยสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ UNPDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และภาคีเครือข่ายระดับสากลได้จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกว่า70คนเพื่อยกระดับบริการภาครัฐให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเปิดเผยผลดัชนีธรรมาภิบาล CGGI ปี2569ที่ระบุว่าไทยอยู่อันดับที่58ของโลกโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นให้ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงนำเครื่องมือนวัตกรรมมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการหรือเพนพอยต์ของประชาชนซึ่งนางสาวเพชรชมพูกิจบุรณะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์ความรู้และกฎหมายจาก Chandler Governance Groupได้เปิดเผยดัชนีชี้วัดความพร้อมของภาครัฐในเอเชียแปซิฟิกพร้อมผลการศึกษาทั้งจุดเด่นและจุดท้าทายของระบบราชการไทย
1: ประเทศไทยค่อนข้างทำได้ดีในเรื่องของการบริหารจัดการในปัจจุบันแต่ในเรื่องของโครงสร้างเรื่องอนาคตถ้าพูดถึงภาวะผู้นำหรือว่าการวางยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตอะค่ะยังมีอันดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่ถือว่าเป็นครึ่งล่างของในตัวรายงานเองเมื่อเทียบกับ133ประเทศนะคะ
0: ส่วนจุดแข็งของไทยในปีนี้มีพัฒนาการเด่นชัดในด้านการศึกษาสาธารณสุขและโอกาสทางเศรษฐกิจขณะที่ด้านวินัยการเงินและการมองการไกลยังคงเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญซึ่ง Thailand Policy Lab และภาคีเครือข่ายจะได้ร่วมกันนำเครื่องมือประเมินความพร้อมเหล่านี้ไปใช้วางแผนพัฒนาบริการภาครัฐของไทยให้ตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุรัฐบาลเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองประมาณ120ลูกซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่ผู้นำสหรัฐเคยระบุไว้ว่ามี57ลูกอันกิวแบกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองประมาณ 80-120 ลูกซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์57ลูกอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นการรวบรวมและประเมินโดยองค์กรวิจัยภาคเอกชนและกองทัพเกาหลีใต้ไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้พร้อมกับยืนยันถึงจุดยืนดั้งเดิมของเกาหลีใต้ว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างเป็นทางการตามนโยบายสนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาอัปเดตความรู้ทางด้านธุรกิจกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันอาจารย์เกตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปสอนวิชา Sustainable Marketing ให้กับนิสิตปริญญาโทภาควิชาการตลาดนะคะทีนี้โจทย์หนึ่งที่เราได้รับก็คือให้ช่วยร้านพัดนะคะในที่ช่วยเหลือโครงการชัยพัฒนานะคะในการทำน้ำมันตัวหนึ่งช่วยทำการตลาดให้หน่อยโดยที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแพ็คเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนขวดไม่ได้แต่ว่าจะสื่อสารยังไงดีนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะทำมาเพื่อสอนลูกศิษย์ด้วยและน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยอีกแล้วนะคะก็ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าขายน้ำมันพืชอย่างไรให้คนอยากซื้อกลยุทธ์สร้างดีมานด์ให้สินค้าที่คนไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแบรนด์นะคะอย่างน้ำมันตัวนี้ค่ะของพัดเนี่ยเขาเป็นน้ำมันเมล็ดชาหรือเขาใช้ชื่อที่สวยมากนะคะใช้ชื่อว่าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียน้ำมันเมล็ดคาเมเลียข้อดีของน้ำมันตัวนี้เหมือนเกศจะมาขายน้ำมันแล้วนะคะคือมีโอเมก้า369สูงเพิ่มไขมันดีลดไขมันไม่ดีไม่มีไขมันทรานส์นะคะจุดเกิดควันสูงหมายความว่าเราสามารถเอาไปผัดทอดได้เอาไปทำน้ำสลัดก็ได้ปรุงอาหารได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะทีนี้ด้วยความที่มันมีข้อดีเยอะมากปัญหาคือแล้วเราจะสื่อสารออกไปยังไงล่ะให้คนเข้าใจได้นะคะอันนี้เป็นโจทย์หลักที่นิสิตตอนนี้ปริญญาโทการตลาดเนี่ยกำลังลงไปทำสนามจริงสัมภาษณ์จริงแล้วก็พยายามที่จะหาทางอยู่นะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะไม่บอกคำตอบเพราะมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวคำตอบเดียวแต่เดี๋ยวจะสอนลูกศิษย์นะคะว่าทำยังไงบ้างเทคนิคนี้จะเป็นเรื่องการสร้างดีมานด์ให้สินค้าเพราะว่าทุกท่านนึกภาพนะคะถ้าเกิดเราจะขายน้ำมันสำหรับปรุงเนี่ยบางท่านจะมีน้ำมันที่เราใช้ประจำอยู่แล้วเช่นใช้บางยี่ห้ออยู่ตลอดหรือบางท่านรู้สึกว่าน้ำมันก็คือน้ำมันไม่ต้องมีอะไรเยอะก็ได้ขอแค่เป็นน้ำมันที่ดูดีหน่อยหรือราคาย่อมยาวเราก็ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าประเภทนี้ค่ะพวกเครื่องปรุงมันจะยากมากในการทำให้คนกล้าลองอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแบรนด์มาใช้แบรนด์ของเรามันจะมีเทคนิคบางอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะคะจริงๆบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า ingredient branding มันจะเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กับส่วนประกอบเช่นเคสคลาสสิกมากเวลาเราซื้อคอมพิวเตอร์เราอยากจะได้คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานเราก็จะมองหาสติ๊กเกอร์นี้ค่ะ Intel Inside เรารู้ว่าชิปของ Intel มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ไหนใช้ Intel มีสติ๊กเกอร์ Intel แปะอยู่ก็แปลว่าน่าเชื่อถือได้ท่านไหนเป็นสายเดินป่า outdoor เราจะเห็นสัญลักษณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆเช่น Gore-Tex Gore-Tex เป็นผ้ากันน้ำนะคะถ้าเกิดเอามาติดตามรองเท้าอันนี้อย่างรุ่นซ้ายจะเป็นของ Salomon รุ่นขวาเป็นของ North Faceเราจะเห็นว่าเขาภูมิใจในการติดโลโก้ Gore-Tex มากซึ่ง Gore-Tex เป็นของอีกบริษัทหนึ่งเป็นของ Gore-Tex แต่ทำไมติดโลโก้นี้ไว้เพราะทำให้ลูกค้าเห็นแล้วมั่นใจได้ว่ารองเท้าเดินป่าคู่นี้ใช้ผ้ากันน้ำของ Gore-Tex มันเลอะยากแน่เลยหรือถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารบางท่านไปร้านอาหารเราอาจจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะว่าข้าวผัดปลากุเลาปลาเค็มปลาตกุเลาต้องเป็นมาจากปลากุเลาเป็นปลาเค็มตากใบนะคะไม่ใช่ปลาเค็มทั่วไปไก่กาอันนี้เป็น ingredient branding เพราะเรารู้จักว่าปลากุเลามันหอมมันไม่ได้เค็มเกินไปมันอร่อยนะหรือร้านอาหารบางร้านเช่น S&P ก็จะบอกเลยว่าเมนูคัดสรรพิเศษเราใช้หมูของ SPL นะก็จะมีโลโก้ SPL แตะตึ๊กๆเข้ามาอยู่แล้วบอกว่าข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่นุ่มหมูเลี้ยงด้วยอาหารสูตรเสริมซินไบโอติกคือซินไบโอติกคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าหมูคงดีแหละมั้งใช้ของ SPL ถูกไหมคะเราก็จะรู้ประมาณนี้อันนี้คือการตลาดที่เราเรียกว่า ingredient branding ค่ะบริษัท SPL ผ้ากันน้ำ Gore-Tex พยายามไป educate ตลาดว่าตลาดคือผู้บริโภคทั่วไปว่าผ้าของฉันมันดีนะมันกันน้ำ SPL จะบอกให้เรารู้ว่าเขาเลี้ยงหมูมาอย่างดีนะแบบไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะนะแต่สิ่งที่เวลาเราทำ ingredient branding อะค่ะมันต้องทำให้ผู้ผลิตเชื่อด้วยว่าเอ้ยร้านอาหารก็ต้องมั่นใจนะว่าหมู SPL เนี่ยดีอร่อยจริงนะคะหรือว่าคอมบริษัทคอมพิวเตอร์ก็ต้องรู้ว่าชิป Intel ดีจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำ ingredient branding มันจะต้องสื่อสารไปตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าเนาะลูกค้าเราจนถึง end consumer ลูกค้าปลายทางนะคะแล้วเกิดพบว่าถ้าเกิดเอาวิธี ingredient branding ทั่วไปเนี่ยมาใช้กับน้ำมันคาเมเลียของพัดเราจะต้อง

รออีก20ปีแน่เลยกว่าที่ลูกค้าจะรู้สึกว่าใช้น้ำมันผัดแล้วมันดีแน่เลยหรือร้านอาหารเอาน้ำมันนี้ไปใช้แล้วโปรโมทนะคะมันจะใช้เวลานานเพราะมันต้องใช้การสร้างความเชื่อต้องอธิบายว่าเรากลั่นยังไงโอเมก้ายังไงมันนานมากวันนี้เลยฉีกมาอีกแนวนึงทุกท่านบอกอ้าวอาจารย์นึกว่าจะได้ฟังเรื่อง ingredient branding ขอโทษค่ะเป็นอีกแบบนึงนะคะเราจะทำเทคนิคที่มันง่ายกว่าแล้วก็เห็นภาพชัดกว่าเราจะใช้เทคนิคนี้ที่ชื่อว่า demand creation คือการสร้าง demand ให้เกิดขึ้นในตลาดอันนี้เกิดจะใช้เมื่อของดีจริงมันมีคุณสมบัติที่ดีจริงๆนะคะวงเล็บช่วยขายท่านไหนอยากลดคอเลสเตอรอลหรือว่าห่วงสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถไปซื้อน้ำมันมะเร็งคาเมเลียได้ที่ร้านพัดและทางท็อปทางออนไลน์ทุกสาขาโอเคไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะขายน้ำมันพืชยังไงนะให้คนอยากซื้อตัวอย่างที่เกศจะเล่าเนี่ยจะไม่ใช่น้ำมันพืชโดยตรงแต่จะเป็นเครื่องปรุงจากญี่ปุ่นนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างอย่าลืมว่าโจทย์ของเราคือเมื่อเราเป็นสินค้าใหม่คนไม่รู้จักเมล็ดชาเมล็ดคาเมเลียมันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเพราะฉะนั้นเราต้องนึกภาพนะคะว่าทำยังไงให้คนคนนึงที่ชินกับการใช้โปรดักต์นึงมาตลอดให้กล้าเปลี่ยนได้อย่าบอกว่าดีต่อสุขภาพอย่าบอกว่าจุดเดือดสูงมันไม่พอค่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนกล้าเปลี่ยนได้จริงๆและสิ่งนั้นมันต้องแรงพอจนคนอยากเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราต้องคิดเวลาเราทำสินค้าประเภทนี้นะคะคือทำยังไงให้คนเปลี่ยนอย่างราบรื่นและสะดวกที่สุดเปลี่ยนมาใช้แบรนด์เราถ้าเราขายเสื้อเราบอกเสื้อตัวนี้สวยกว่านะคนเปลี่ยนแบรนด์ได้ง่ายแต่อย่างเครื่องสำอางถูกไหมใช้หน้าเราใช้อันนี้มาตลอดนะแต่จะให้เปลี่ยนไปใช้อีกแบรนด์นึงโอ้มันท้าทายเหมือนกันนะคะเครื่องปรุงพวกเนี้ยน้ำมันเครื่องถ้าคนไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรเขาจะไม่เปลี่ยนหรอคะงั้นเราต้องคิดคนละแบบเปลี่ยนยังไงดีมาดูน้ำมันยี่ห้อนี้กันอันนี้เป็นของยี่ห้อOEGO นะคะเขาของนิตเซมันเป็นน้ำมันประเภทที่เรียกว่า MCT oil อันนี้ขอใส่ไว้ในสไลด์หน่อยคือน้ำมันสกัดที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางฟังแล้วยิ่งงงมากของเมืองไทยคือประมาณน้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะช่วยเรื่องสุขภาพที่ดีทีนี้ถ้าเกิดท่านไหนดูใน YouTube อยากให้ดูแพคเกจจิ้งนิดนึงเขาเขียนตัวใหญ่ๆแล้วว่า MCT oil แต่รู้ไหมคะว่าข้อดีของ MCT oil คืออะไรมันมีรูปเข่าเนาะเหมือนรูปคนกำลังวิ่งเนาะครึ่งล่างนะคะเป็นรูปขากำลังวิ่งคือเห็นแวบเดียวเราไม่ต้องบอกเลยว่า MCT oil คือกรดไขมันตัวอิ่มตัวสายกลางแล้วไปแปลต่ออีก2ชั้นว่ามันคืออะไรแต่เรารู้เลยว่าอ๋อน้ำมันเนี้ยมันดีอะไรบางอย่างกับข้อเข่าของเรานะและถ้าเราดูโฆษณาของเขานะคะเขาจะเขียนเลยว่ามีรูปผู้หญิงที่ดูสูงอายุนิดนึงกำลังลากรถเข็นแล้วเดินข้ามทางมาลาอยู่ประโยค copy นะคะตัวสโลแกนที่เขาเขียนคือเขาเขียนว่าฉันแอบตั้งเกมเล็กๆว่าฉันจะข้ามถนนให้ทันสัญญาณไฟให้ได้เข้าใจไหมคะถ้าเราไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะนึกภาพไม่ออกเนาะแต่ถ้าเกิดกลุ่มผู้สูงอายุค่ะบางทีเดินช้าปวดเข่าปวดหลังกว่าจะเดินข้ามไฟแดงทีเอาไม่ทันแล้วนะคะต้องค่อยๆขอโทษรถคันอื่นเพราะฉะนั้นโฆษณาตัวนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเขาไม่ได้พูดตรงๆนะแต่จะประมาณว่าถ้าคุณกินน้ำมันเราเข่าคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะเดินได้เร็วขึ้นถูกไหมแต่เขาใช้คำที่เห็นภาพมากขึ้นฉันจะข้ามถนนให้ทันสัญญาณไฟให้ได้แล้วเขาถึงค่อยบอกค่ะว่าน้ำมันตัวนี้เหมาะกับคนแบบไหนเหมาะสำหรับท่านที่อยากรักษาความยืดหยุ่นของขาอยากให้ทุกวันที่เหนื่อยง่ายเดินไปไหนก็เหนื่อยเบาขึ้นอีกนิดหรืออยากให้ความเหนื่อยใจเล็กๆในแต่ละวันเบาลงโอ้ยข้ามถนนทีก็เครียดจะเดินทันหรือเปล่าโอ้ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีทำอะไรก็ช้าช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยใจเล็กๆแบบนี้ในชีวิตของคุณได้นะพออ่านแล้วมันจะเริ่มอยากซื้อเนาะทุกท่านจะไม่ได้สนใจน้ำมันคาเมเลียกันแล้วนะทุกท่านจะไปสนใจ MCT oil แล้วนะคะยังไม่พอบริษัทนิตเซเล่าต่อด้วยภาพแล้วบอกแค่ว่าเพียงแค่ทานครึ่งช้อนชาทุกวันแล้วในภาพจะเป็นรูปซุปมิโซะที่คนญี่ปุ่นทานทุกวันเนาะกับเต้าหู้เย็นแล้วก็มีรูปภาพช้อนใส่น้ำมันใส่เนี่ยแล้วมันง่ายมากเลยดูง่ายมากเลยแค่ตักราดโอ้ง่ายจังแล้วตอนท้ายๆเขาถึงค่อยบอกว่าเมนูที่คนที่รักน้ำมัน MCT มักใช้47%มักใช้ทำสลัด33%ใช้ทำในซุปมิโซะ27% ใช้ผสมกาแฟอีก 27% ผสมในซุปถัดมาเป็นโยเกิร์ตนัตโตพาสต้าอู้กราฟนี้บอกอะไรกราฟนี้บอกว่า MCT oil ใช้ได้กับอาหารได้หลากหลายค่ะถูกไหมเขาแค่บอกแค่นั้นเองแล้วมันดูใช้ง่ายมากคลุกกับสลัดก็ได้ใส่ซุปก็ได้ใส่กาแฟยังได้เลยใส่อะไรก็ได้คนก็จะรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นแล้วตอนท้ายค่อยบอกพวกเบเนฟิตพวกวิตามินแล้วก็มีการทำแพคเกจจิ้งให้ดูว่าเหยาะทีละนิดไม่หยดเลอะเทอะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ข้อแรกที่อยากให้ท่านได้เรียนรู้จาก MCT

ออยจริงๆมี2กลยุทธ์นะขอพูดต่อเลยนะคะกลยุทธ์ที่1คือทำให้คนรู้สึกว่าง่ายไม่ต้องปรับพฤติกรรมเยอะง่ายๆแค่ราดเต้าหู้เองแค่ใส่ในถั่วหมักนัตโตเองแค่ราดสลัดเองง่ายๆครึ่งช้อนเองทำให้คนรู้สึกง่ายไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรนะคะกับตัวอย่างทำให้ง่ายยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างนึงอันนี้ของนิชชินเหมือนกันเราเห็นว่าเขาทำเก่งมากเป็นเยลลี่ที่ทำให้สมองเราคล้ายๆอารมณ์ประมาณเยลลี่แปดกล้วยอะค่ะแล้วเขาตั้งชื่อน่ารักมากถ้าเกิดใครดูแพ็กเกจจิ้งเราจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันคืออาหารเสริมเรื่องอะไรเพราะเขาทำเป็นรูปหัวคนแล้วคล้ายๆกับหัวหลอดไฟแล้วปิ้งขึ้นมานะคะชื่อแบรนด์ชื่อว่า Memorion ก็คือทานตัวนี้แล้วจะช่วยความจำดีขึ้นนั่นเองแล้วเขาทำในแบบเป็นเยลลี่เป็นซองฉีกง่ายเรารูปเขาไม่ได้โปรโมทเยอะนะแกชอบรูปเขามากเขาทำรูปแค่นี้ค่ะทำเป็นกระเป๋าผู้หญิงแล้วมีมือกำลังจะหยอดไอ้เจ้าเยลลี่เมมโมเรียลเนี่ยลงไปในกระเป๋ามันทำให้เห็นว่าเอ้ยพกง่ายนะซองฉีกทานได้ง่ายนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งนะคะคือทำให้คนรู้สึกว่าง่ายครึ่งช้อนราดอาหารเองพกเยลลี่นี้ไปในกระเป๋าเองเบาๆง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเยอะทำให้คนอุ่นใจและกล้าเปลี่ยนได้เห็นไหมเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกว่าเปลี่ยนได้ไม่ยากก็จะมีความกล้าในการเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นกลยุทธ์ข้อที่สองนะคะคือการชูประโยชน์ใหม่ให้ชัดจนอยากเปลี่ยนพฤติกรรมการที่คนจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยมันจะต้องมีแรงจูงใจบางอย่างเช่น2ปีนี้นะคะเก็ตภูมิใจตัวเองมากจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยหันมาเป็นคนที่แบบอย่างน้อยต้องเดินลู่หรือต้องวิ่งอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วถ้าวันไหนไม่วิ่งจะรู้สึกแบบผิดมากเก็ตก็งงกับตัวเองแล้วเปลี่ยนได้ยังไงแรงจูงใจคืออะไรรู้ไหมคะเก็ตอยากนอนดีอยากนอนได้ยาวขึ้นเพราะหลังๆฮอร์โมนเริ่มตกนอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงตื่นแล้วอยากนอนดีก็เลยจำใจมาวิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านอยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมท่านต้องมีแรงจูงใจหรือประโยชน์ที่แรงพอที่ชัดพอทำให้เขาอยากเปลี่ยนได้จริงๆเก็ตไปเซิร์ชดูอะน้ำมัน MCT oil มีข้อดีเยอะมากนะคะลดคอเลสเตอรอลลดการเกาะหินปูนในเลือดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหลายๆอย่างข้อเข่าอะไรเงี้ยแต่ MCT ของนิชชินเขาเลือกมาแค่จุดเดียวคือเรื่องข้อเข่าแล้วชูประโยชน์ใหม่ให้ชัดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกใจหรือกุ้มใจเยอะก็เลยหยิบจุดเด่นเรื่องนี้มาเล่นทำให้มันชัดมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปกับกลยุทธ์ถัดไปนะคะกลยุทธ์ที่3เป็นตัวอย่างของบริษัทมารุโคเมะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำซุปมิโซะสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเขาออกซีรีส์ใหม่มาซึ่งเดิมหน้าตาถุงมันจะแบบถุงหนึ่ง20ห่อแพ็คเล็กแต่แบบใหม่เขาขายเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นแล้วเก็บว่ามันสวยมากอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพจริงๆนะคะทำเป็นกล่องสีที่สวยแล้วเป็นเหมือนใบปวยเล้งรูปขิงแล้ววาดด้วยสีน้ำรูปสาหร่ายแล้วเป็นรูปซุปถ้วยซุปนะคะก็ตั้งชื่อว่ารุ่นผงซุปมิโซะหอมแล้วเวลาเปิดกล่องอะค่ะมันจะมีซองเล็กๆ30ซอง3รสแล้วแบ่งเป็น3ล็อกล็อกละ10ซองเปิดปุ๊บเห็นง่ายว่าอ๋อมันมีรสอะไรบ้างนะคะเช่นตั้งแต่รสผักขมกับไข่รสหอยลายกับขิงรสสาหร่ายกับงาอันนี้เป็น3รสที่เขาทำเนาะแล้วพอฉีกซองออกมานะคะก็จะมีหน้าตาต่างกันอย่างรสหอยลายเนี่ยจะมีขิงที่หั่นเป็นรูปหัวใจเป็นสีชมพูโอ๊ยกิ๊บเก๋มากนะคะกลยุทธ์ใหม่ตรงไหนอาจารย์ทำยังไงคนอยากดื่มซุปสำเร็จล่ะคะสิ่งที่มารุโคเมะทำคือนอกจากแพคเกจจิ้งสวยยังไม่พอเนาะทุกท่านลองนึกภาพดีๆนะทำไมเขาต้องทำกล่องให้มันตั้งได้กระทัดรัดทำไมต้องทำล็อกเป็น3ล็อกทำไมต้องเป็นล็อกละ10ซองทำไปเพื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่มารุโคเมะพยายามทำคือสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนชินค่ะถ้าเราขายทีซอง5ซองคนอาจจะแบบดื่มแป๊บนึงเบื่ออาจจะสวิชแบรนด์ไปทานแบรนด์อื่นหรือกลับไปทานแบรนด์เดิมแต่พอกล่องมันสวยแล้วแล้วเราขายที30ซองแล้วมันเป็นซุปมิโซะที่หอมชูความหอมเป็นจุดขายเราอาจจะซื้อมาทีปุ๊บ1เดือนเอ้ยทานทุกวันชินอร่อยดีแล้วถ้าเกิดทานทุกวันรสเดียวคนก็จะเบื่อเขาก็เลยขายไปเลยทีเดียว3รสเห็นไหมคะนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมคนและสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนชินกับรสชาติในแบบซุปมิโซะของเรานะคะก็อยากจะอยากอุดหนุนต่ออยากซื้อต่อไปกลยุทธ์ข้อที่4ค่ะอันนี้คล้ายๆกับที่เล่าไปในคลิปก่อนแต่คิดว่ามันเรื่องสำคัญนะคือการสร้างแคตตากรีใหม่อีกแล้วกับคำนี้กลับมาอีกแล้วนะคะการสร้าง product category ใหม่ดูตัวอย่างแล้วจะชัดเจนกว่าค่ะ
ันนี้เอาตัวอย่างบริษัทที่คนไทยรู้จักดีนะคะ

0: คืออาจิโนโมโตะอาจิโนโมโตะเนี่ยนอกจากเครื่องผงชูรสแล้วนะคะเขายังมีผงแบบนึงที่เรียกว่าผงซุปดาชิเอามาจากปลาแห้งเอามาบดมันจะมีกลิ่นหอมๆอย่างเวลาเราทานซุปมิโซะค่ะมันจะมีกลิ่นดาชิแล้วเขาบอกว่าซุปมิโซะที่ดีต้องมาจากดาชิที่ดีทีนี้อาจิโนโมโตะก็เหมือนคล้ายๆซุปคานอบ้านเราเขาก็จะทำซุปผงซุปก้อนเนี่ยมาตลอดก็เหยาะๆกล่องนึงอาจจะสัก 2-300 เยนทานได้หลายครั้งมากๆนะคะแต่อาจิโนโมโตะเนี่ยรู้สึกว่าตลาดดาชินึกภาพตลาดซุปก้อนมันก็จะมีอยู่แค่นี้ออกรสชาติใหม่เหมือนไทยหรอต้มยำกุ้งหรอก็ไม่ใช่ดาชิมันจะต้องมีวัตถุดิบธรรมชาติของเขานะคะอาจิโนโมโตะก็เลยตัดสินใจออกดาชิตัวใหม่ไม่ใช่รสชาติใหม่นะจริงๆรสชาติใหม่แต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อว่ารสชาติใหม่นะคะเขาตั้งชื่อว่าผงซุปวันพักแล้วแพคเกจจิ้งนะทุกท่านนะดูท่านเห็นมันดูพูดดีมากมันไม่เหมือนกับอาจิโนโมโตะที่แบบอุ้ยแบบเดิมมันจะหน้าเหมือนปลาทาโร่อะค่ะนึกว่าสีสันสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบใหม่มันดูแบบสีน้ำดูหรูดูผู้ดีกุ้งดูเป็นแบบกุ้งลายเสือที่แบบโอ้โหดูดีมากหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเขาตั้งชื่อว่าผงซุปวันพักฟังดีๆนะคะไม่ใช่ผักนะคะวันพักคือวันพักผ่อนผงซุปสำหรับวันพักผ่อนคืออะไรอ่ะมาดูรสชาติรสชาติมี3รสค่ะคือหอยเชลล์กุ้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะราคาก็ห่อหนึ่งประมาณ350เยนคือห่อเห็ดหอมถึง490เยนนะคะแพงสุดคือหอยเชลมั้งแล้วก็ใน1ถุงใหญ่ๆเนี่ยจะมี7เท่าไหร่มีผงซุปเป็นแท่งคล้ายๆซองกาแฟค่ะอีก7ซองข้างในนะคะแปลว่าซื้อ1ถุงมี7ซองข้างในซึ่งราคาแพงกว่าวงเล็บแพงกว่าดาชิเดิมที่อาจิโนโมโตะขายมากๆจะขายได้ยังไงอ่ะผงซุปวันพักผ่อนมาดูวิธีการที่เขาเล่าแล้วมันโยงไปกับการสร้างแคตตากรีใหม่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราควรจะต้องมีซุปก้อนสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่อาจิโนโมโตะทำนะคะแล้วเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเรามาลองทำรสชาติของวันพักผ่อนกันเถอะวันพักผ่อนของเราที่เวลาไหลเอื่อยๆช้าๆจะไปคาเฟ่หรือร้านอาหารใหม่ๆก็ดีนะแต่วันพักสบายๆ บางวันแบบนี้แหละที่ทำให้เราอยากอยู่บ้านถ้าได้ทานอะไรอร่อยๆพิเศษสักเล็กน้อยคงทำให้วันพักของฉันอารมณ์ของฉันดีขึ้นนะผงซุปวันพักผ่อนนี้ให้ความพิเศษขณะเดียวกันก็เข้ากับวัตถุดิบในตู้เย็นได้อย่างสบายๆทำให้ทำอาหารได้ง่ายแต่รสอร่อยใส่จานสวยๆอีกสักหน่อยกลายเป็นวันพักสบายๆที่แสนวิเศษเป็นยังไงคะชวนทำกับข้าวแต่เขารู้ว่าวันธรรมดาเราทำงานเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์จะต้องเป็นอาหารที่อร่อยของดีอยากแพงนิดนึงแต่ว่าต้องทำง่ายนะแล้วก็ไปดูใน Instagram และไปดูในเว็บไซต์จริงๆดูในเว็บไซต์จะง่ายกว่านะคะเขาก็จะมีสูตรอาหารเยอะมากเช่นตัวอย่างผงซุปกุ้งเขามีตัวอย่างประมาณ12เมนูว่าทำอะไรได้บ้างตั้งแต่ข้าวต้มราเมงยากิโซบะเกี๊ยวซ่าพาสต้าข้าวปั้นไข่ม้วนนะคะคือเป็นเมนูอาหารทั่วไปที่มันดูไม่ค่อยยากแล้วพอคลิกไปเนี่ยคลิกไปที่ภาพปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะว่าข้าวต้มกุ้งข้าวต้มซุปกุ้งใส่อะไรบ้างมันง่ายนะคะใส่ข้าวใส่น้ำใส่ขิงนิดนึงแล้วก็ใส่ซุปแค่นี้เองแล้วก็โรยผักชีนิดหน่อยง่ายจริงๆแต่เนื่องจากว่าผงซุปเนี่ยมันแพงก็คือวัตถุดิบดีก็คือหอมใช่ไหมคะก็จะเป็นรสชาติที่พิเศษได้แล้วเขาก็คิดมาละเอียดมากเลยว่าแพคเกจจิ้ง1ซองสำหรับคน2คนใช้ง่ายหมดในครั้งเดียวอันนี้เป็นกลยุทธ์การสร้างแคตตากรีใหม่เราไม่รู้จักมาก่อนว่าเราจะต้องมีซุปก้อนในวันเสาร์อาทิตย์อาจิโนโมโตะทำแล้วนะคะซุปวันพักผ่อนได้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันของแบรนด์น้ำส้มสายชูที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือแบรนด์มิซุคังนะคะมิซุคังเนี่ยจะมีโปรดักที่ส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสแค่น้ำส้มสายชูเป็นหลักเลยนะแล้วก็จะมีขายพวกพงสึก็คือน้ำส้มสายชูผสมนะคะหรือว่าพวกซุปบ้างทีนี้มิซุคังขายน้ำส้มสายชูมานานมากจนเขาไปเจออินไซต์นึงเขาบอกว่าแม่บ้านมักจะบอกว่าน้ำส้มสายชูเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องปรุงที่ใช้ยากเพราะว่าถ้าเกิดผสมเกินนิดนึงอาหารมันจะเปรี้ยวมันจะกระโดดเกินผสมมันยังไงให้แบบมันได้พอดีนะเวลาสูตรอะไรมันก็ต้องเป๊ะๆมากนะคะมิซุคังได้ยินไอเดียนี้ปุ๊บไปพัฒนาโปรดักต์ตัวหนึ่งชื่อว่าคันตันซึนะคะซึภาษาญี่ปุ่นแปลว่าน้ำส้มสายชูคันตันซึก็เลยแปลว่าน้ำส้มสายชูที่ใช้ง่ายนะคะคอนเซ็ปต์เขาคือน้ำส้มสายชูใช้ง่ายกลายเป็นเครื่องปรุงใกล้ครัวแทนที่คนจะนานๆทีทำหมูเปรี้ยวหวานแล้วใช้น้ำส้มสายชูทีทำยังไงให้คนใช้น้ำส้มสายชูนี้ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งในซีรีส์นี้นะคะก็จะมีตั้งแต่คันตันซึคือน้ำส้มสายชูง่ายๆแบบเบสิกแบบผสมโทเมโต้แบบผสมน้ำส้มสายชูดำ ที่มันจะดีแบล็กวินิก้าที่มันจะดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นหรือน้ำส้มสายชูเลมอนก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ในนี้นะคะจุดเด่นคือเขาไม่ได้ขายแค่น้ำส้มสายชูแต่มันจะเป็นน้ำส้มสายชูที่บาลานซ์มาเป็นอย่างดีคือมีทั้งน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลแล้วก็ดาชิผงปลาหอมๆผสมในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วจุดเด่นก็คือไม่ว่าคุณจะทำกับอะไรอ่ะมันอร่อยหมดไม่ว่าทำกับอะไรอร่อยหมดนะคะแล้วเขาก็มีสูตรเมนูให้ดูเช่นไก่เทริยากิง่ายมากผัดไก่ราดซอสนี้ไปจบ แค่นี้เองเนาะรสมันก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆแบบทานข้าวได้เยอะมากนะคะเหมือนจะมาขายซอสได้แล้วเนาะหรือน่องไก่ต้มเหมือนกันนะคะเอาน่องไก่ใส่น้ำใส่คันตันซึเทโชยุก็คือซีอิ๊วญี่ปุ่นอีกนิดนึงอบเสร็จง่ายมากแล้วพอไปดูใน Instagram ของเขาแม่บ้านญี่ปุ่นใช้ Instagram เยอะมากนะคะก็จะมีรูปแต่อาหารแล้วอาหารเขาไม่ใช่เป็นอาหารที่แบบวิลิสมาลาแบบแกงป่าสมุนไพร16ชนิดนะคะแต่มันเป็นอาหารประจำบ้านที่มันทำง่ายๆเช่นฟักทองต้มอันนี้เขาเขียนว่าฟักทองต้มที่ทำด้วยไมโครเวฟแล้วก็มีสูตรอาหารแบบง่ายๆมากๆเลยมาให้ดูหรือเมนูที่มันดูอลังการหน่อยเขาก็จะทำให้มันง่ายเช่นข้าวปั้นข้าวกล่องซูชิสลับสีทำง่ายมากด้วยเพียงแค่กล่องนมเท่านั้นข้าวซูชิก็ต้องใช้น้ำส้มสายชูอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นเราก็แค่เอาข้าวผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็จะมีหั่นปลาแซลมอนหั่นกุ้งให้มาเป็นลายๆแล้วก็วางประดับให้มันสวยๆเป็นกล่องนิดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นง่ายมากอันนี้ค่ะคือตัวอย่างการทำให้คนอยากทานน้ำส้มสายชูมากขึ้นโดยไม่ได้ขายโปรดักต์เดิมแต่สร้างโปรดักต์ตัวใหม่เป็นแคตตากรีใหม่คือน้ำส้มสายชูง่ายทำให้คนอยากใช้มากยิ่งขึ้นนะคะทุกท่านพอเห็นภาพไม่เอ่ยว่าการที่เราจะทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยทำยังไงได้บ้างนะคะสรุป4กลยุทธ์ที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะข้อแรกคือ1ต้องง่ายค่ะทำให้พฤติกรรมใหม่เป็นเรื่องง่ายแค่ราดนิดเดียวแค่ขยับอีกนิดเดียวเปลี่ยนเถอะเซนประมาณนั้น2ชัดชูประโยชน์ใหม่ให้ชัดให้คนเกิดความกล้าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้นะคะอย่างเช่นน้ำมันเข่าอย่างเงี้ยทำแล้วดื่มจะเอามาใช้ผัดแล้วเข่าดีนะคะ3ชินสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนชินทำให้คนซื้อบ่อยๆในช่วงแรกทำให้คนใช้ได้เยอะๆในช่วงแรกจนมันกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ได้สมมติเราอาจจะทำ price promotion นะคะ sales promotion ซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก1ขวดโอ้โหลดราคาเยอะมากคนซื้อน้ำมันเรากลับไปที่บ้าน5ขวดเขาใช้ไปตลอดสัก5ขวดเขาก็จะชินนี่คือการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนชินเหมือนซุปมานูโคเมะขายที32และสุดท้ายค่ะสร้างซับคือสร้างซับแคตตากรีใหม่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูที่ง่ายผงซุปดาชิผงซุปดาชิสำหรับวันพักผ่อนเพราะฉะนั้น4กลยุทธ์ที่เราเรียนไปวันนี้นะคะง่ายชัดชินสร้างซับก็หวังว่าจะทำให้ท่านได้พอเห็นภาพว่ากลยุทธ์การสร้างดีมานด์ทำยังไงคนอยากเปลี่ยนพฤติกรรมอยากสวิตช์แบรนด์อยากมาบริโภคสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็สนุกสนานกันทีเดียวทีนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับนิสิตของเกตและน้ำมันเมล็ดคาเมเลียด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์กฤตินีเพิ่มทรัพย์นะคะขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8นาฬิกา5นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz ในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.

0: ไปจนถึง10นาฬิกาเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะและเป็นประจำทุกๆวันศุกร์แบบนี้ยังคงมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนการมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยในวันนี้อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นหัวข้อเรื่องของการมีคนรู้ใจใกล้ชิดนั่นเองนะคะโดยต้องบอกว่าทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันรพีสุทธิวรรณท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นนักจิตวิทยาที่ Life D Center คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์พันรพีหรือว่าอาจารย์น้องอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเคยได้พูดคุยกันไปเมื่อวันที่3เมษายนนะคะเรื่องของการมีคนรู้ใจใกล้ชิดแล้วเราก็คุยกันไปแล้วด้วยว่าจริงๆการมีคนรู้ใจใกล้ชิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของโรแมนติกเลิฟเสมอไปหรือไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักเป็นคนรักเท่านั้นนะคะแล้วก็ลักษณะของการมีคนรู้ใจใกล้ชิดเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้ยังไงบ้างรวมถึงข้อเสียด้วยว่าถ้าเราไม่มีมันจะเกิดการโดดเดี่ยวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เราพูดคุยกันถึงว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เรานั้นมีคนรู้ใจใกล้ชิดนั่นเองค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นเด็กทารกเลยนะคะเกิดมามันจะมีความผูกพันกับคนรอบตัวคนรอบกายอยู่แล้วและที่สำคัญเลยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะมันมีในเรื่องของโลกออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้นทำให้คนนั้นมองเรื่องของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มองเพียงแค่สิ่งหรือว่าเปลือกภายนอกกายที่เราจะต้องสร้างภาพแต่งกายให้ดีมีลักษณะของหน้าที่การงานการประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อที่ทำให้เราไปพบเจอคนที่ดีๆหรือการมีคนรู้ใจที่ดีแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นแนวคิดที่ถูกต้องหรือไม่หรือเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีคนรู้ใจใกล้ชิดได้จริงๆวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์น้องนะคะได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณชารันก็ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะว่าไอคนรู้ใจใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการรักใคร่ผูกพันที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า intimacy นะคะซึ่งไม่ใช่โรแมนติกเลิฟก็คือการที่เรามีคนที่เราสนิทสนมใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวนะคะคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมด้วยที่เราไว้ใจเชื่อใจเราเปิดเผยตัวตนได้กับเขานะคะในระดับที่สบายใจเราเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเราอยากจะแชร์เรื่องที่เรามีความสุขหรือเราอยากจะแชร์เรื่องอยากจะบ่นเรื่องที่เรามีปัญหาที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยก็คือคนนี้แหละนะคะซึ่งคนที่เราจะรักใคร่ผูกพันด้วยได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ถ้าท่านนึกไปดีๆอ่ะอย่างที่เคยบอกนะคะเราเคยมีคนเหล่านี้ในชีวิตเรามาแล้วและอาจจะตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะคะเพื่อนของเราญาติพี่น้องเรานะคะคนที่เลี้ยงดูเรามาแต่ที่บางทีเนี่ยมันแยกจากกันไปเนาะมันต่างคนต่างไปเติบโตแล้วก็พัดหายกันไปต่อกันไม่ติดนะคะอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครที่ยังคีบคนเหล่านั้นไว้ได้อยู่คุณโชคดีมากๆเลยรักษาไว้ให้ดีๆนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าตอนนี้อยากจะมีคนใหม่ๆในชีวิตล่ะคะอาจารย์อยากให้มีคนเขามารักเรามาใกล้ชิดสนิทสนมกับเราเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงนะคะตรงนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อว่าก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีสิให้เราดูสวยให้เราดูหล่อให้เราดูดีให้เราดูเก่งให้เราดูประสบความสำเร็จให้เราดูฉลาดสิ่งพวกนี้นักจิตวิทยาบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากเลยนะคะเพราะการรู้สึกว่าเป็นที่รักหรือการที่คนอื่นเขาจะมารักเราใกล้ชิดผูกพันกับเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราทำตัวเองให้น่ารักขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่เราทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราทำให้คนอื่นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราอะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่แสดงภาพลักษณ์ที่ดูดีนะถ้าเมื่อไหร่เราแสดงแต่ภาพลักษณ์ที่ดูดีความสัมพันธ์ในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูดีนะคะแต่เชื่อไหมว่าเราจะหยุดทำตัวเองให้ดูดี

0: ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นน่ะมันเราจะไม่มั่นใจเลยว่าแล้วที่ถ้าเขารู้จักตัวฉันจริงๆเนี่ยเขาจะยังรักฉันอยู่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ในทางจิตวิทยาก็เลยบอกว่าไม่ได้การเอาเงินเอาหน้าตาเอาความสำเร็จมาเป็นตัววัดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปอีกในความสัมพันธ์เพราะเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ดีพอเราต้องสร้างไอ้สิ่งพวกนี้ไอ้ภาพลักษณ์ดีๆเนี่ยให้มันคงอยู่เสมอแล้วมันก็ยิ่งย้ำว่ามันไม่ใช่เราอะแล้วเราจะเหนื่อยและที่สำคัญก็คือเราคิดว่าเราสวยเราคิดว่าเราหล่อเราคิดว่าเราเก่งแต่มันจะมีคนที่สวยกว่าเราหล่อกว่าเราเก่งกว่าเราขึ้นมาในโลกนี้เสมอเพราะฉะนั้นความรักที่ตั้งอยู่บนคุณสมบัติภายนอกเนี่ยจะไม่มีวันทำให้เรามีความรู้สึกเสถียรหรือมั่นคงทางจิตใจได้เลยนั้นนักจิตวิทยาบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอยากจะให้มีใครมารักเราเราต้องทำให้เขารู้สึกก่อนว่าเรารักเขาเหมือนกันรักในที่นี้อาจจะนอกกำลังหมายความว่ารักแบบที่จะแชร์ริ่งกันนะคะไม่ใช่รักแบบโรแมนติกเหรอซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยในการที่เราจะมีความสัมพันธ์จะหาคนที่มาที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วมาสนิทสนมกับเราได้เนี่ยมันไม่ใช่การพยายามทำให้ตัวเองน่าสนใจและดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นแต่มันคือการที่เราแสดงว่าเราสนใจในตัวเขาอย่างแท้จริงสนใจอย่างแท้จริงคืออะไรก็คือสนใจว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรสนใจโลกของเขาสนใจฟังในสิ่งที่เขาพูดพูดง่ายๆก็คือเราใส่ใจในตัวเขาเหมือนกับถ้าเราอยากได้ใจใครเราต้องเอาใจเราไปแรกเราต้องเอาใจเราไปแรกอันนี้ก็คือเราอยากให้มีคนมาใส่ใจเราเราก็ต้องใส่ใจกับเขาก่อนและที่สำคัญเนี่ยเราเจอว่าการฟังเนี่ยการฟังอย่างจริงใจเนี่ยหาได้ยากในสมัยนี้นะคะบางทีเนี่ยเราแค่หยุดฟังเพียงเพราะจะรอว่าเดี๋ยวถึงจะได้จังหวะที่จะได้พูดถ้าเมื่อไหร่ที่relationship มันเป็นลักษณะที่ทางเดียวคือเราอยากได้จากเขาเราอยากให้เขามารักเราเราอยากให้เขามาฟังเราเราอยากจะให้เขามาแชร์มาฟังเราบ่นเราต้องการเขาเมื่อไหร่เขาต้องมาอันเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีอะนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์พวกเนี้ยทางจิตวิทยาจะเรียกว่าการมี reciprocity หมายความว่ามันมีการให้และการรับที่ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันคือเราให้แล้วทำให้อีกฝ่ายมันอยากให้กลับสิ่งนี้มันจะได้มาจากการที่เราต้องเอาใจไปแลกใจอ่ะเราต้องมีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างจริงใจซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้มาจากภาพลักษณ์ภายนอกของเรานะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างจริงใจจะต้องเป็นคนที่มี integrity เนี่ยจะน้องจะแปลว่าอะไร integrity เนี่ยมันเหมือนกับมันคือความซื่อตรงจริงใจต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นคนที่มี integrity เนี่ยจะไม่ใช่คนที่หวงภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะคือภาพลักษณ์เนี่ยเราก็ต้องห่วงในแง่ของมารยาทหรือสังคมใช่ไหมแต่เราไม่เฟซนะคะเราไม่เฟซในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเราจะต้องคนที่มีอินเทกริตี้จะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองดีว่าเราเก่งเรามีข้อดีตรงไหนแล้วเรามีข้อเสียเรามีข้อได้ตรงไหนที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือเราซื่อตรงและจริงใจต่อตัวเองและในขณะเดียวกันเราก็จะซื่อตรงและจริงใจต่อผู้อื่นคนที่มีอินทรีย์ที่จะภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองเราไม่หลอกตัวเองเราไม่พยายามหลอกตัวเองที่จะเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่หลอกคนอื่นเราไม่สร้างภาพที่ไม่ใช่ตัวตนแท้ของเราไม่ต้องพยายามจะเป็นคนสวยคนดีคนเก่งคนหล่อสิ่งที่เรามีเนี่ยมันดีมันเก่งมันหล่อมันสวยเพียงพออยู่แล้วนั่นคนที่มีอินเทกริตี้คือ คือคนที่ไม่ได้กลัว

0: วงนะคะคือคนที่เป็นมาจากข้างในเขาจะคนที่มี integrity จะเข้าใจตัวเองแล้วก็เขาพยายามจะเข้าใจคนอื่นอย่างที่เขาเป็นคนที่มี integrity จะมีความรับผิดชอบต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้และพร้อมที่จะฟูคือตัวเองเติมเต็มให้ตัวเองแล้วเวลาที่คุณเต็มมาจากข้างในเนี่ยคุณจะพร้อมที่จะไปรักและฟูคือให้กับคนอื่นอันนี้แหละค่ะ integrity เนี่ยหรือความซื่อตรงและจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะทำให้มีคนอยากเข้ามาใกล้ชิดกับเราอยากเข้ามาใกล้มาสนิทกับเราเพราะเราไม่เฟกคือใช่แรกเนี่ยเราอาจจะแบบอยากจะทำภาพลักษณ์ของเราให้มันดูดีในสังคมอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับความใกล้ชิดเมื่อเรามีคนมาใกล้ชิดเนี่ยเราจะต้องเปิดเผยตัวตนของเรานะคะที่ไม่ต้องเฟกอ่ะจะมาเฟกอะไรกันไม่ต้องมาพูดแน่อย่าดัดจริตนะคะในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราอย่าพยายามบอกคนอื่นและอย่าพยายามบอกตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในสิ่งที่ไม่จริงเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มั่นใจในตัวเองและคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็จะค่อยๆถอยออกไปเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะ
1: ค่ะ
0: มองไปรอบๆตัวมองไปรอบๆตัวว่าคุณมี integrity แล้วยังและที่สำคัญมันจะมีคนหลายคนในชีวิตเราที่เรารู้สึกว่าเราเปิดเผยและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจกับคนคนนั้นคนพวกนั้นล่ะค่ะคือคนที่มี intimacy คือเป็นคนรู้ใจใกล้ชิดกับเราและเป็นคนที่เรารู้ใจใกล้ชิดนะคะหาคนเหล่านั้นให้เจอแล้วถ้ามีแล้วรักษาเขาให้ดีๆนะคะตรงนี้แหละที่อาจารย์น้องอยากจะย้ำว่ามันไม่ใช่การพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดีๆแต่มันคือการพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฟูฟีตัวเองมาจากข้างในจนมันล้นออกมาเพื่อที่เราจะฟูฟีให้กับคนอื่นเราจะแชร์ความรู้สึกดีๆนั้นให้กับคนอื่นได้อันนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่จะดึงดูดคนที่จะอยากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับเรา
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าการเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยคืออยากไปช่วยคนอื่นอยากเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นหรือบางคนอาจจะมีปัญหาไม่มีคนรู้ใจใกล้ชิดเลยตรงเนี้ยค่ะมันก็มีข้อเสียที่อาจารย์บอกแต่ว่าเขาน่าจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยเมื่อสักครู่การข้อดีเดี๋ยวให้อาจารย์ทบทวนก่อนการมีคนรู้ใจใกล้ชิดข้อดีมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จริงๆข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือข้อควรระวังเนี่ยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะงานวิจัยทางจิตวิทยาบอกไว้ว่าความสุขที่แท้จริงและความสุขที่อยู่กับเราอย่างยืนยาวเนี่ยคือการที่เรามีใครสักคนที่รู้ใจใกล้ชิดพร้อมที่จะแชร์ริ่งกับเรานะคะไม่ต้องมีหลายคนหรอกค่ะมีแค่คนสองคนเนี่ยก็พอแล้วนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีใครสักคนเรามีคนที่รักเราเรารู้สึก feel love มีเรารู้สึกได้เลยว่ามีคนที่รักและแคร์เราและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เรารักและแคร์กับเขานะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ติดกัน24ชั่วโมงอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาตินะคะแล้วเวลาที่เวลาคุณมีคนแบบนี้มันจะทำให้คุณมีพลังอ่ะจะทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะคุณสุขภาพจิตคุณก็จะดีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นทริคในการที่มักจะทำให้คนเนี่ยอายุยืนนะคะความสุขแบบนี้นี่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ
1: ้
0: าคุณมีคนที่รู้ใจใกล้ชิดแต่คุณต้องการให้เขาเป็นมากกว่านั้นเนี่ยคือคุณ attach ตัวเองกับเขามากเกินไปคุณเอาตัวเองไปผูกกับเขาผูกมัดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขามากเกินไปอันนั้นน่ะมันจะเกินคำว่า intimacy นะคะถ้าเป็นแบบนั้นอันนี้คือข้อเสียเลยคุณกำลังเปลี่ยนมันไม่ใช่คนรู้ใจใกล้ชิดแล้วแต่มันคือการที่คุณต้องการเก็บข้อไว้ในชีวิตคุณคนเดียวซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่รูปแบบของความสัมพันธ์แบบที่เราเรียกความรักใคร่ผูกพันแบบอินทิเมซี่มันไม่ใช่ความใกล้ชิดสนิทสนมละมันมากเกินไปเพราะคุณ

ุณเริ่มมีความหวงคุณเริ่มมีการแบบไม่ต้องการจะให้เขาไปมีชีวิตส่วนตัวชีวิตของเขาต้องมาเป็นของคุณถ้าแบบนี้มันพังค่ะแล้วมันจะไม่ใช่อินทิเมซีด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงข้อเสียก็คือระวังอย่า

0: ใจในความเป็นตัวของเราเราไม่ต้องสวยไปมากกว่านี้เราไม่ต้องหล่อไปมากกว่านี้เราไม่ต้องทำท่าฉลาดรู้มากกว่านี้เราไม่ต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายให้มันสูงส่งไปมากกว่านี้เป็นเราขนาดนี้เราภูมิใจนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณซื่อตรงและจริงใจต่อตนเองคุณขำตัวเองได้คุณมองเห็นข้อเสียของตัวเองคุณพยายามปรับตัวเองคุณเห็นข้อดีของตัวเองคนที่มี integrity เนี่ยมักจะมีคนที่อยากเข้ามาใกล้เพราะอยู่ใกล้นั้นมันสบายใจอ่ะเพราะคุณเขารู้ว่าคุณไม่เฟคเขารู้ว่าคุณไม่หลอกเขารู้ว่าคุณไม่โกหกและถ้าของคุณมีลักษณะที่เป็น integrity แบบนี้คือคุณไม่สร้างภาพไว้หลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นคุณมีความเป็นธรรมชาติของคุณเองอย่างมีความสุขเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันจะดึงดูดคนเข้ามานะคะแล้วจริงๆแล้วคนที่มี integrity เนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะความสุขมันเกิดจากการที่คุณ happy กับความพอเพียงในชีวิตโดยที่ไม่พยายามสร้างภาพแล้วก็ไม่เฟคแล้วก็ไม่หลอกคนอื่นและที่สำคัญคือเราไม่หลอกตัวเองนี่แหละค่ะมันพัฒนาไปสู่การที่ถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ในตัวเดี๋ยวมันจะดึงให้คนเข้ามาใกล้เราแล้วเราจะสร้าง intimacy หรือความใกล้ชิดผูกพันกับคนเหล่านั้นได้เพราะว่าเขาไว้ใจ
1: ค่ะอาจารย์คะมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึงหลายคนบอกว่าจริงๆคือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ได้จะพยายามเป็นคนดีอะไรไม่ได้สร้างภาพอะไรแต่ว่าบางทีคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคือเหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีเวลาเราไปเจอผู้คนอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้สักนิดนึงนะคะเหมือนสมมติว่าเราอาจจะไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ทำงานใหม่ๆแล้วเพื่อนร่วมงานอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่ามันก็ต้องให้เวลาเขาทำความเข้าใจนิดนึงแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการมีคนรู้ใจใกล้ชิดแล้วเนี่ยจริงๆไม่ว่าเราจะแบ่งปันหรือว่าแชร์ทั้งเรื่องราวที่ดีประสบการณ์ดีๆที่มีความสุขหรืออาจจะเป็นเรื่องลบที่เราไปเจอคนไม่ดีมาอยากจะมาปรึกษาเหมือนอยากจะเล่าอยากจะขอคำปรึกษาการระบายออกไปแล้วอยากได้กำลังใจคนที่เป็นคนรู้ใจใกล้ชิดจริงๆเขาจะยอมรับได้แล้วก็รับฟังได้ทุกเรื่องราวและอยู่เคียงข้างเราถูกต้องไหมคะจันคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงกับทุกเรื่อง อาจจะไม่ใช่แบบพอเรามีเรื่องโทรศัพท์ไปฉันกำลังอยากจะเล่าเรื่องนี้แล้วเขาต้องทิ้งทุกอย่างมาฟังเรามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะตัวนี้เราก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยการรักใคร่ผูกพันคนที่รู้ใจใกล้ชิดไปเป็นลักษณะหนึ่งของความรักและความสัมพันธ์และในความรักและความสัมพันธ์ทุกรูปแบบมันจะต้องมีช่วงของการค่อยๆพัฒนากว่าที่จะมารักใกล้ชิดกันนั้นในช่วงที่พัฒนาเนี่ยบางคนก็หลุดออกไปเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ใช่คนใกล้ชิดเราแน่นะคะมันไม่จูนกันมันจูนกันไม่ติดนะคะใจเขากับใจเรามันแลกกันไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดมันก็จะมีคนที่ถูกกรองแล้วค่อยๆผ่านเข้ามาจนกระทั่งมาใกล้ชิดในหัวใจของเราแล้วก็มีพื้นที่เราก็จะมีพื้นที่ในหัวใจของเราที่แบ่งเอาไว้ให้เขาว่าคนนี้เป็นคนพิเศษเช่นเดียวกันเขาก็มีพื้นที่ในหัวใจของเขาที่ให้เราไปเป็นคนพิเศษแต่เราไม่ใช่คนที่ครอบครองหัวใจเขาทั้งหมดและเขาก็ไม่ใช่คนที่มาครอบครองหัวใจเราทั้งหมดเพราะเราก็ยังมีคนอื่นๆที่มีความสำคัญกับเราในชีวิตด้วยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะการที่เรามีคนรู้ใจใกล้ชิดมันเป็นช่วงระยะนะคะบางคนเนี่ยพอมีแล้วมันต่อเนื่องมาได้นะคะแต่บางทีพอมีแล้วโอ้โหใกล้ชิดมากถึงสองสามมันเกิดต้องแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกับเรามากแล้วเขาจะต้องแยกตัวเราแยกย้ายจากเราไปทำงานกับคนละที่เข้าไปแต่งงานย้ายไปอยู่ที่อื่นเราแต่งงานมีครอบครัวหรือเราย้ายที่ทำงานไปมันทำให้ห่างกันออกไปตรงนี้นะคะมันก็เป็นไปได้แล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะถ้ามาเจอกันใหม่มันอาจจะสิ่งนั้นอาจจะต่อเนื่องต่อเลยก็ได้แต่บางทีถ้ามันต่อเนื่องไม่ได้มันก็จะมีคนใหม่ๆที่ค่อยๆเข้ามาเริ่มพัฒนาความเป็นคนใกล้ชิดเราเพิ่มขึ้นมันมีได้ค่ะแต่แน่นอนว่าคนที่เข้ามาตอนที่โตแล้วกับคนที่เคยใกล้ชิดกับเราสมัยเด็กๆ เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราสมัยเด็กๆ เนี่ยเขาจะรู้ใจเรามากกว่า
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอก
0: เนี่ยสมัยเด็กๆนี่เราต่างคนต่างไม่แฟกันเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยจะต้องเป็นคนที่รู้ใจกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วยังคีพที่ยังคอนทินิวมาต่อเนื่องนะคะไม่ใช่รู้ใจกันสมัยเด็กๆแล้วไม่ได้เจอกัน20 30 ปีมาเจอกันอีกทีก็อาจจะ มันอาจจะมีการ

0: นาที่มันแตกต่างกันออกไปต่อกันจูนกันมิติก็ได
1: ้ค่ะอาจารย์คะมีหนึ่งคำถามนะคะที่บางทีเนี่ยบางคนนะคะเราไม่แน่ใจว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้มีเพื่อนสนิทเลยก็คือเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วบางคนบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเหมือนไม่มีใครที่จริงใจคล้ายๆว่าไปอยู่กลุ่มนี้เพื่อนก็เหมือนกับคอยเมาส์คอยขี้นินทาก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องปลีกวิเวกด้วยความเกิดการตอนหลังมาก็ไม่มั่นใจตัวเองหรือเกิดการคิดมากกังวลแล้วพอไปอยู่ที่ไหนปุ๊บเนี่ยเจอคนนั้นคนนี้ปุ๊บนะเห็นสังคมนี้เริ่มแบบไม่ดีคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้ก็เลยแยกตัวออกมาเขาก็เลยเหมือนหาคนรู้ใจใกล้ชิดค่อนข้างยากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่ารอบตัวเจอแต่คนแข่งแย่งชิงดีแข่งขันหรือว่ามีแต่คนอิจฉาริษยาอันนี้พูดถึงเด็กวัยรุ่นยุคใหม่หรือว่าสังคมที่ผ่านมาตรงเนี้ยถ้าคนเหล่านี้เขาเจออาจารย์บอกว่ามันเป็นข้อเสียที่พอไม่มีจะทำให้โดดเดี่ยวหรือว่าเหงาแต่ว่าเขาจะสามารถไปหมุนเจอได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็คืออย่ากลัวว่าจะไม่เจอนะคะเปิดโอกาสค่ะในการที่แต่ถ้าเกิดเรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่เจอเราไม่มีแล้วเรายิ่งปิดตัวเองเราจะเจอกับคำว่าเหงาเราจะเจอกับคำว่าโดดเดี่ยวและเดี๋ยวนี้มันมีโลกของโซเชียลมีเดียใช่ไหมที่เรากระโดดเข้าไปสู่ในโลกของคอมพิวเตอร์โลกของเน็ตโลกของออนไลน์แล้วเราไปมีตัวตนอยู่ในนั้นก็ยังไม่เป็นไรนะถ้าเรามีตัวตนแล้วเรารู้จักกับใครผ่านออนไลน์และอาจจะพัฒนาไปคนรู้ใจใกล้ชิดก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราอยู่คนเดียวไม่เจอใครเล่นเกมก็เล่นคนเดียวกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้วงจรของความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเหงาโดดเดี่ยวเหงาโดดเดี่ยวแล้วมันจะวนอยู่อย่างนั้นน่ะจนในที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจคนอื่นแล้วก็เหมือนกับบอกเองไปแล้วว่าฉันคงไม่มีวันจะเจอใครอย่าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเอาเป็นว่าไม่เจอก็คือไม่เจอแต่อย่าคิดว่าจะไม่มีบางคนก็ใช้วิธีว่าอาจารย์แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีคนใกล้ชิดเป็นเจ้าสัตว์เลี้ยงที่รักของเราล่ะก็ยังได้นะคะก็ยังได้แต่จริงๆแล้ว human interaction เนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขา response กับเราได้นะคะเราคุยกับเขาได้แล้วเราคิดว่าเขาคุยตอบกับเราได้บางคนก็รู้สึกว่าเออนะคนรู้ใจใกล้ชิดของเขาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเขานี่แหละแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะระวังว่าถ้ามันจะถ้าอย่าให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากวงโคจรของโลกในความที่เป็นมนุษย์ในการที่จะอินเตอร์แอคกับฮิวแมนด้วยกันมากเกินไปนะคะเพราะในที่สุดแล้วมันอาจจะมีปัญหาต่อไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตหรือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับโลกนี้หรือเรารู้สึกเราแยกตัวจนที่สุดแล้วพอเรากลับเข้าไปสู่สังคมมันก็เจอความรู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ได้นี่มันก็ยิ่งทำให้เราถอยออกไปทุกทีแล้วแน่นอนคนเหล่านี้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและแม้แต่เรื่องของความสำเร็จในการทำงานด้วยค่ะงั้นอย่ากลัวค่ะอย่ากลัวเดี๋ยวมันก็จะมีและถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าเพิ่งบอกเองว่าฉันคงไม่มีนี่ค่ะถึงจะมีแต่ถ้าตัวมันพัฒนาไม่ได้เราก็เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอคนอื่นต่อไปแค่อย่าปิดตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองที่ไม่ยอมเจอใคร
1: ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความสุขของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่ต้องมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องต่างๆความสุขที่ยั่งยืนอันหนึ่งของมนุษย์ที่ในทางจิตวิทยาบอกไว้ก็คือว่าบางทีเราต้องการเพียงแค่ความรู้สึกง่ายๆเล็กๆแค่ว่าเรามีที่อยู่ในหัวใจของใครบางคนและอันนั้นเนี่ยก็คือการที่เรามีคนรู้ใจใกล้ชิดค่ะหาให้เจอนะคะทุกคนจะมีค่ะในที่สุดหาให้เจอ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องขอน้อมรับพรจากอาจารย์เลยนะคะเป็นกำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกทุกคนมีคนรู้ใจใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ได้เจอแน่ๆนะคะและในวันนี้ค่ะรันเองเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกทุกคนมีคนรู้ใจใกล้ชิดอย่างแน่นอนขอให้ได้พบเจอแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขไปพร้อมๆกับการรับฟังรายการของเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร. ร์พันรพีสุทธิวันค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นนักจิตวิทยาที่ Life D Center คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้สำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พันรพีหรืออาจารย์น้องมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนคนไทยนี่ฉลาดรู้ว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช้ความสามัคคีไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้พอที่จะใช้ได้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรหมายความว่าทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความสงบพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

วรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะ5วันต่อสัปดาห์กับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้อยู่กับพวกเราเช่นเคยอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ไม่เช้าแล้วนะคะก็เป็นช่วงสายแล้วนะ

0: 10โมงแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครูเอื้อการวรไพฑูรย์หรือว่าครูเนียนค่ะสวัสดีค่ะครูคะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อม
0: ค่ะขอพระคุณค่ะครูทราบว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมแน่นมากเลยใช่ไหมคะครูมีอบรมสอนอันนู้นอันนี้อันนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปถึงกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ครูทำอยู่อยากจะชวนครูค่ะมาพูดคุยแนะนำตัวเองให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักนิดนึงครูเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนและเข้าวงการจิตอาสามาได้ยังไงคะครูคะ
2: ค่ะยินดีค่ะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณอ้อมที่ให้โอกาสได้มาแบ่งปันประสบการณ์เนา
0: ะ
2: เชื่อว่าหลายๆท่านในห้องส่งนี้ที่ฟังก็น่าจะมีประสบการณ์ดีๆอะค่ะทีนี้ถามว่าตัวเองคือใครชื่อส่วนใหญ่รู้สึกจะเรียกคุณเนียนนะคะชื่อการวรไพฑูรย์นะคะเป็นข้าราชการเกษียณจากกรมการแพทย์แผนไทยค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
0: โอ้ค่ะ
2: แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมเป็นพยาบาลค่ะ
0: ค่ะ
2: จบปริญญาตรีทำงานพยาบาลที่โรงพยาบาลเด็กมา13ปีกว่าแล้วก็ค่ะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวค่ะอยู่ช่วงหนึ่งแล้วช่วงนั้นเราก็ไปเรียนในสิ่งที่เราชอบก็คือวิทยาการปรึกษาเป็นปริญญาโทค่ะแล้วก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยเพราะรู้สึกว่าตอนทำงานเนี่ยด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมันเหมือนไม่ได้ตอบโจทย์มันน่าจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยได้มาอีกหนึ่งศาสตร์ในการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คุณภาพใจ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้ก็เลยงานที่ทำเนี่ยจะเป็นงานในเรื่องของการดูแลสุขภาวะองค์รวมแล้วก็การพัฒนาจิตใจการพัฒนาภายในอะค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นจิตอาสาจริงๆแล้วเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี2549เนื่องจากช่วงนั้นไปช่วยงานของมูลนิธิอโลเคยสารมัชคัมประมงอะค่ะที่เป็นสถานชีวาภิบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ค่ะที่สกลนคร
0: ไปช่วยกับหลวงตาใช่ไหมคะหลวงตาประพลพัฒน
2: ์ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ยังเป็นกรรมการมูลนิธิอยู่
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะช่วงนั้นหลวงตาท่านเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วก็จะมีคุณหมอเอมีคุณหมออาจารย์พาร์ทที่เป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตัวเองก็เป็นแพทย์แผนไทยด้วยแล้วก็ไปช่วยกันดูแลช่วงนั้นคนไข้ยังไม่เยอะมากขนาดไม่เยอะมากก็ 30-40 รายนะ
0: โอ้ค่ะ
2: มีวันหยุดแล้วก็ไปกันค่ะใช่แล้วตอนนั้นคุณหมอเอกทำเรื่องจิตอาสาปีละ1วันค่ะก็จะมีหลายๆอาชีพเข้าไปช่วยกันแล้วก็ช่วยกันดูแลแต่ตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ก็เลยเวลามีคนไข้มะเร็งที่กรุงเทพอะค่ะ
0: ค่ะ
2: หนูก็จะไปดูแลจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านอะไรเนี่ยค
0: ่
2: ะก็จะส่งต่อกันว่าอ่ะคนไข้กลับจากที่โน่นแล้วนะมาอยู่ที่นี่ก็ดูแลมาเรื่อยๆจนตอนนี้เกษียณแล้วก็ยังทำอยู
0: ่อ๋อ20ปีแล้วนะเนี่ย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: 20ปีแล้วต้องบอกว่าช่วง20ปีที่ผ่านมาถอยหลังไปตอนนั้นหลังจากที่อโรคยาสารวัดคำประมงเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ๆสักพักหนึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในแวดวงสาธารณสุขกว้างขวางพอสมควรนะคะตอนนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
2: ก็ช่วงหลังได้มีโอกาสกลับเข้าไปรับราชการที่กรมการแพทย์แผนไทย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไปอยู่กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะช่วงนั้นก็เลยทำให้กรมได้รู้จักวัดคำประมงมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ก็ ็นิมนต์หลวงตาเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการดูแลพอดีได้รับงานเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของแพทย์แผนไทยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่นำพาให้แพทย์แผนไทยได้เข้าไปอยู่ในทีมเนื่องจากตำแหน่งแพทย์แผนไทยเพิ่งเริ่มเนาะเกิดเมื่อสักไม่นาน10กว่าปีมาตอนช่วงนั้นนะคะเราก็เลยเชิญนโยบายค่ะ
0: ใช่ใช่
2: ก็ทำให้ใช่ค่ะ
0: เพิ่งมีตึก
2: ก็ได้รู้จัก
0: เพิ่งมีตึกของแวะแบบคือแต่ก่อนเดิมทีจะมีอะไรล่ะมีสวนสมุนไพรอยู่นะคะนักเรียนเนาะแล้วก็ตอนหลังก็ขยับทีแรกก็อยู่กันตรงศาลาไทยก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงบึงบัวนั้นนะ
2: อันนี้ตรงนี้จะมีประวัติที่เริ่มจากเป็นสถาบันการแพทย์แผนไทยส่วนหนึ่งอยู่ในกรมการแพทย์แล้วก็ขยับจากสถาบันมาขึ้นมาเป็นกรมอะค่ะ
0: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะกำลังสับสนนิดนึงเอ๊ะสองคนนี่คุยอะไรกันวันนี
2: ้คืองานจิตอาสาทำไมไปยุ่งกับงานแพทย์แผนไทยเนาะ
0: คือพอดีด้วยความที่ว่าเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างบ่อยอะช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นเนาะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะเห็นว่ามีอะไรอยู่ก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาบ้างนะคะก็นึกภาพตามที่ครูเนียนเล่าให้ฟังว่าใช่ๆตอนนั้นยังเป็นศาลาไทยอยู่แล้วก็มีบึงบัวแล้วก็มาเกิดเป็นกรมขึ้นมาใช่ไหมคะโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งสร้างอาคารใหม่ขึ้นมานะคะ
2: ก็ได้ทำงานที่นั่นแล้วก็ได้ทำงานจิตอาสาควบคู่ไปในวันหยุดหรือว่าในวันที่กลางคืนอะไรเงี้ยค่ะอีกแล้วมีเคสมาโทรมาแล้วก็เสร็จแล้วพอเริ่มเกษียณเราก็มาจับงานเรารู้สึกว่าพอดีมีจิตอาสากลุ่มภาคีลานธรรมอะค่ะที่ชลบุรีค่ะก็ได้ไปร่วมวันนี้มีพี่พยาบาลชวนไปเป็นพยาบาลอาสาดูแลผู้ป่วยไพทิพไห
0: ม
2: ก็โอเคแล้วก็ไปเราทำอยู่แล้วไปที่นั่นก็ดีค่ะเพราะว่าพระอาจารย์มหาถาวรท่านเริ่มงานจิตอาสาที่เป็นพระพิธานธรรมอะค่ะเข้าไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
0: ค่ะ
2: คุณประธานค่ะ
0: เ
2: ราก็ได้ไปร่วมด้วยใช้กันกับท่าน
0: อ๋อค่ะ
2: ไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงหลังก็จะมีนิสิตปตรีปเอกปโทของมจรค่ะ
0: ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาค่ะก็จะไปฝึกงานกันเราก็ได้มีโอกาสนิเทศงานนิสิตที่ไปฝึกงานก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีเพราะว่าเราได้ใช้ความรู้ด้านของทักษะการให้คำปรึกษาในการที่จะนิเทศนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาดูงานมาฝึกงานแล้วก็การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในการใช้ศิลปะการสื่อสารอย่างไรดูแลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ในบทบาทเฉพาะเท่าที่เราสามารถทำได้เพราะโดยการรักษาเป็นของทางแพทย์อยู่แล้วเนา
0: ะ
2: หรือจิตอาสาเราหรือนิสิตที่ไปฝึกงานเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของใจโดยใช้ธรรมะแล้วก็เราก็ใช้หลักจิตวิทยาการปรึกษาเข้าไปร่วมด้วยก็เป็นอะไรที่สนุกค่ะ
0: ต่างกันไหมคะครูในขณะที่เราทำงานอยู่ในกระทรวงเนาะเพราะตอนเราทำงานอยู่ในกระทรวงถึงแม้เราจะอยู่กรมการแพทย์แผนไทยแต่ว่ารูปแบบการทำงานวิธีการทำงานเนี่ยเราก็คงจะไม่เหมือนที่โรงพยาบาลนี้เราก็จะใกล้ชิดกับผู้ป่วยอยู่แล้วเนาะรูปแบบการทำงานอยู่ในกระทรวงนะอยู่ที่กรมกองนี้นะคะกับการที่เราไปเป็นจิตอาสานะในระหว่างที่เราก็ยังคงทำงานไปด้วยยังไม่เกษียณแล้วพอเกษียณเต็มรูปแบบมาเป็นจิตอาสาเต็มรูปแบบมาดูแลผู้ป่วยด้วยจริงๆนี่มันมีความต่างกันในแง่ความรู้สึกของเราไหมมีความหนักความเหนื่อยหรือมีความแตกต่างในแง่ความประทับใจอะไรยังไงบ้างคะ
2: ในขณะที่ทำงานส่วนใหญ่เราทำงานเชิงนโยบายตามนโยบายรัฐบาลเนาะแล้วก็เป็นคนทำงานด้านวิชาการก็จะเป็นในด้านวิชาการในการพัฒนาวิชาการของแพทย์แผนไทยให้ในเรื่องของ palliative care จะบูรณาการกับแผนปัจจุบันอย่างไร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: งานที่ทำก็จะเป็นการอบรมพอเราได้คู่มือแนวทาง
3: ากผู้เชี่ยวชาญ

0: การผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมกันจัดทำแล้วก็ไปอบรมแพทย์แผนไทยสาวิชาชีพให้เขาได้เข้าใจงานของเราทั้งแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันบูรณาการแต่พอทำช่วงที่เราทำงานวิชาการฝึกอบรมอะไรพวกนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ดูแลคนไข้ในบทบาทคนจิตอาสาในนอกเวรราชการเนาะแต่พอเกษียณเนี่ยมันเน้นเรื่องของการบริการเลยงานวิชาการเราก็จะเอามาบูรณาการเหมือนกับจริงๆมันเหมือนเป็นตัวตนของเราไปแล้วเน
1: าะค่ะ
0: แต่ก็ยังช่วยงานของกรมเวลาที่มีเชิญให้ไปสอนแพทย์แผนไทยสอนสาวิชาชีพในเรื่องของการดูแลไปฉีดแคร์ด้วยงานแพทย์แผนไทยเนี่ยแล้วก็มีไปสอนแล้วแต่ว่าหลายๆที่อะค่ะที่ได้เชิญไปสอนมันก็เหมือนกับถามว่าเหนื่อยไหมไม่เคยรู้สึกเหนื่อยกับงานเพราะว่ามันสนุกแล้วมันดูว่ามันเป็นตัวตนของเราว่านอกจากงานที่ตรงนี้ทำเราก็เลยได้ไปทำในเรื่องของบำบัดยาเสพติดอีก
1: โอ้
0: ค่ะไปร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ที่เป็นโครงการนวัตกรรมบำบัดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยสมุนไพรแล้วก็การดูแลแบบองค์รวมค่ะส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบก็จะไปรับผิดชอบในเรื่องของจิตใจ
1: ค่ะ
0: มีอาจารย์อีกท่านนึงรับผิดชอบเรื่องของจิตวิญญาณสองคนเนี้ยรับผิดชอบเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณก็คือเน้นเรื่องคุณค่าความหมายของผู้ติดยาเสพติดเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าปัญหานี้มันวนลูปแล้วมันแก้ยากส่วนใหญ่ที่สำคัญคือข้างในเขาไม่เข้มแข็งพอทำอย่างไรที่ให้เขาเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาต้องการเปลี่ยนตัวเองด้วยตัวเองก็ในโครงการนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีค่ะแต่แล้วจากตรงนั้นแหละก็เลยเป็นเหตุให้เราตัวเองกับอาจารย์ป้อมอีกท่านหนึ่งที่ทำเรื่องจิตวิญญาณก็มาจับกลุ่มเอย่าซึ่งแปลว่าปาฏิหาริย
1: ์
0: มาสร้างกลุ่มเอย่าเพื่ออันนี้เป็นงานที่เราจัดอบรมพัฒนาด้านในเลยเป็นการอบรมพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณในการดูแลสุขภาวะองค์รวม
1: ค่ะโอ้ก็โหอยู่กับสิ่งนี้มา20ปีอะเนาะก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะความประทับใจรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะทุกครั้งที่ทำมันก็เพิ่มประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทราบว่านะคะได้มีโอกาสร่วมงานนะคะกับทางมูลนิธิว่องวานิชด้วยซึ่งกำลังจะมีการจัดอบรมนักเดินทางด้านในตรงนี้ที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมูลนิธิว่องวานิชนี่ทำอะไรยังไงคะคุณเนียน
0: ด้านนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไปอบรมกับเรา
1: ค่ะ
0: ที่อาสมมาตาซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมเดิมท่านเจ้าของคือคุณแม่เล็กท่านเป็นเภสัชกรหญิงเจ้าของบริษัท AirX นะคะท่านสละพื้นที่แล้วก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงแต่ตอนหลังก็เปิดหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายไปได้แล้วก็ไปเจอกันตอนนั้นคือชีวามิตรเชิญไปเป็นเนี่ยก่
1: อ
0: นในเรื่องของการตายดีอะค่ะแล้วก็คุณแม่ท่านกับพี่สาวท่านไปเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นด้วยเมื่อเจอกันท่านก็เลยบอกว่าอยากชวนให้ไปเป็นเงี้ยกรพูดเรื่องนี้ที่อาสมมาตาก็รับปากท่านแล้วแต่พอดีเจอโควิดก็เลยไม่ได้ไปค่ะแล้วพอช่วงหลังโควิดแล้วมาเป็นจิตอาสาที่พระกิรานธรรมอะค่ะพระอาจารย์ท่านก็ไปเป็นเงี้ยกรที่นั่นก็เลยไปกับท่านก็เลยได้พบคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กจำได้ก็เลยบอกว่าพี่สาวท่านซึ่งเป็นเภสัชกรด็อกเตอร์ที่เป็นผู้ร่วมสร้าง AirX ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน แล้วฝากไว้ว่าเขียนในพินัยกรรมไว้ว่าขอให้ช่วยทำ spiritual wellness ให้ตั้งที่นี่ให้สำเร็จ คุณแม่เลยก็อยากสืบสานแล้วก็เหมือนเอ๊ะใครจะมาทำแล้วก็ไม่เจอเรา พอเจอคุณแม่เล็กก็บอกเลยมาทำให้หน่อย ก็เลยไปจัดคอร์สแรกคือนักเดินทางด้านในที่อาสมมาตา
1: โอ้ค่ะ
0: แล้วก็

0: ็มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมนั้นนะคะเขาก็ตามกิจกรรมเราตลอดที่จัดที่อาสมมาตาม า3ปีเนาะปีละ2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่ภูพอเพียงอีกเขาก็จะตามไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเขาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิว่างวันนี้ประจำอยู่แล้วเขาก็เลยเล่าถึงผลที่เกิดขึ้นกับเขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเขาค่ะกับคุณอัญญาว่องวานิชซึ่งเป็นลูกสาวของท่านเจ้าของผู้สร้างยุวพุทธิกะสมาคมซึ่งเป็นผู้เจ้าของโรงงานแป้งอังกฤษทางหัวซึ่งที่นี่เขาเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ที่เราทำกิจกรรมจะเป็นเหมือน creative meditation นะจะไม่ใช่การสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบแต่เราเน้นว่าทุกกิจกรรมที่ทำให้กลับมามีสติอยู่กับภายในให้รู้จักตัวตนของตนเองตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายในในทุกสิ่งที่เราทำจากทุกกิจกรรมที่เราทำแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งเราก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เวลาผู้เข้าร่วมก
1: ็
0: ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะรู้สึกดีใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขกับเขาไปด้วย
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นเหตุให้คุณอัญญาว่องวานิชนะคะ
1: ก็
0: เลยได้เชิญไปคุยกันแล้วก็ได้ไปจัดคอร์สแรกที่ว่องวานิชวันที่12-13กันยา
1: โอ้ค่ะสำหรับที่มูลนิธิว่องวานิชครั้งนี้คือครั้งแรกคอร์สแรกนะคะ12-13กันยายนนี้นะคะที่จะจัดอันนี้เขาจัดเฉพาะพนักงานของเขาเองหรือว่าบุคคลทั่วไปด้วยคะครูคะ
0: จัดสำหรับเนื่องจากเป็นคอร์สแรกที่เป็นไม่ได้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบแล้วท่านเองต้องการให้เด็กรุ่นใหม่วัยทำงานที่มีภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากกลับมาได้พักได้รู้จักตัวเองก็จะมีเป็นพนักงานของท่านด้วยที่เป็นจิตอาสาม ีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ท่านเหมือนกับเป็นกลุ่มภายในของท่านนะคะที่ต้องการพัฒนาด้านนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าด้วย
1: เดี๋ยวค่ะเต็มหรือยังคะเนี่ยตอนนี้เต็มหรือยัง
0: จะบอกว่า
1: เต็มแล้วเกินแล้ว
0: แต่ว่าคือเต็มตั้งแต่ตอนเปิดได้ไม่กี่วันค่ะแล้วก็แต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆอ่ะค่ะจะมีการคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะมีใครสละติดหรือติดอะไรเนี่ยค่ะก็จะเปิดช่วงนั้นอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามความคืบหน้าได้
1: นะคะ อยากจะรู้ว่าคอร์สนักเดินทางด้านใด
0: ค่ะ
1: มันคืออะไรแล้วเราทำอะไรยังไงบ้างคะถ้าเราไปคอร์สนี
0: ้จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนมักจะมองว่าการทำงานการใช้ชีวิตอยู่ของเราเราจะไม่มุ่งแต่สภาวะภายนอกสถานการณ์ภายนอกโดยเราลืมว่าเราต้องหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองดูแลด้านในของตัวเองว่าร่างกายเราได้ดูแลเขามากน้อยแค่ไหนจิตใจเราล่ะความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่เราแสดงออกตัวตนของเราที่เราต้องการเป็นมันใช่ตัวตนของเราจริงๆไห
1: ม
0: การที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: เราสูญเสียความเป็นตัวตนของเราไปหรือเปล่าจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันอยากได้แบบนั้นฉันอยากประสบความสำเร็จแบบนี
1: ้
0: ถ้าฉันได้แบบนั้นแบบนี้ฉันคือผู้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราพาให้ผู้คนได้กลับมารู้จักตัวตนของตนเองที่แท้จริงดีไห
1: ม
0: แล้วได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าและความหมายของตัวเองจริงๆต่อเราจริงๆมันคืออะไรแล้วการดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรที่เราเสียสมดุลไปบ้างเพื่อให้ชีวิตเราได้

0: ยังคงอยู่ในความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค่ะคือกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีพลังที่จะเดินต่อไปนั่นเองเหลือตรงนี้อีก3นาทีค่ะครูคะแป๊บเดียวเนาะคุยแป๊บเดียวเองเนาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนะคะเนาะกิจกรรมที่เป็นคอร์สอบรมนักเดินทางด้านในแบบนี้นะคะจะสามารถติดต่อติดตามนะคะในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเนาะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของครูเองหรือว่าครูกลุ่มของครูที่ไปร่วมกับทางหน่วยงานไหนที่มีการเปิดอบรมหรือแม้กระทั่งกิจกรรมอื่นๆที่ครูมีเปิดรับสมัครเปิดอบรมจะสามารถติดต่อติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะครู
0: ตอนนี้อีก2ที่ก็จะมีของมูลนิธิอาสมมาตาที่ปักธงชัยพิมพ์เข้าไปในเพจของมูลนิธิได้เลยนะคะอีกที่หนึ่งก็คือสถานศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่ภูพอเพียงค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีคอร์ส เดือนพฤศจิกาเป็นคอร์สสุขสุดท้ายที่ปลายทางแล้วธันวาเป็นเรื่องของรีบาลานซ์เพื่อความหมายในชีวิตส่วนอสมมาตาเนี่ยจะเป็นเดือนกุมภาเรื่องของนักเดินทางด้านในเนี่ยค่ะ
1: กุมภาอันนี้คือวางเราวางกันไปถึงปีหน้าแล้ว
0: ใช่ค่ะคือพอเพียงก็วางถึงปี70แล้ว
1: ปี70แล้วเหมือนกันอ๋อค่ะ
0: แล้วก็ส่วนของงานของกลุ่มก็จะมีเข้าไปที่ LINE AYA_club ได้นะคะ
1: ค่ะเป็นภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษค่ะ A ตัวใหญ่ Y ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวใหญ่ _club AYA แปลว่าปาฏิหาริย์ทุกคนสามารถสร้างปาฏิหาริย์ด้วยตัวเองได้แล้วดวงจันทร์จริงๆแล้วกลมเสมอแม้ในวันที่แหว่งเว้าเหมือนใจเราที่แม้มันจะทุกข์แต่จริงๆแล้วจิตเดิมเราประพัดสอนนะคะ
1: นะคะดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็เต็มใบเต็มหัวใจตลอดเวลาเนาะอาจจะมีเป็นเศษเสี้ยวไปบ้าง
0: เล็
1: บ
0: ทุกชา
1: ก็ต้อง
0: อย่าลืมว่ามันเต็มเสมอแล้วเมื่อเมฆหมอกผ่านไปเราก็จะเห็นจันทร์เต็มดวง
1: นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะย้ำช่องทางการติดตามติดต่ออีกสักนิดนึงค่ะครูเนียนคะมีช่องทางไหนยังไงบ้าง
0: มี Facebook aya_livemiracle นะคะค่ะแล้วก็ LINE AYA Club อย่างที่ตะกี้บอกไปค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะก็เข้าไปติดต่อติดตามกันได้นะคะ
0: ตามได้ที่อาสมมาตากับภูพอเพียงด้วยก็ได
1: ้อาสมมาตานะคะเป็นภาษาไทยเลยค่ะอาสมมาตาแล้วก็ภูพอเพียงนะคะ
0: ได้ภูพอเพียง
1: กิจกรรมต่างๆจะมีแจ้งไว้ในนั้นด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้เผื่อท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้าไปเดินทางด้านในของตัวท่านเองนะคะก็เข้าไปร่วมเรียนรู้กับครูเนียนแล้วก็กลุ่มของครูเนียนกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูเนียนมากๆเลยนำเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆมาแบ่งปันเชื่อว่าในสภาวะแบบนี้นะครูนะหลายๆท่านโหยหานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: หลายท่านบอกว่าอยากเจอเราแต่ไม่รู้จะเจอที่ไหนตอนที่มาเจอเราค่ะ
1: นะคะบอกช่องทางบอกช่องทางในการที่จะสามารถไปพบเจอตัวเป็นๆกันได้แล้วนะก็คือช่องทางตามที่บอกไปนะอาสมมาตาไร่ภูพอเพียงนะคะรวมไปถึงเอย่าคลับนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้วันนี้ต้องขอบคุณครูเนียนมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะครูเนียนค่ะหรือว่าอาจารย์เอื้อการวรไพฑูรย์นะคะกับเรื่องราวจิตอาสาที่ครูทำมาโดยตลอด20ปีแล้วนะเป็นกำลังใจให้ครูและกลุ่มของครูด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับเราจะคุยกับนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพนะครับซึ่งทำงานด้านอุตุนิยมวิทยานะครับมากกว่า37ปีนะครับคุณจรูญลหะเลิศชัยสวัสดีครับพี่จรูญครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณบัญชา
1: จริงรู้จักพี่จรูญมานานมากนะครับตั้งแต่ผมทำงานใหม่ๆเลยแล้วก็ไปขอความรู้พี่จรูญที่กรมอุตุนะครับแล้วก็จนกระทั่งผมไปสร้างชมรมพระมณีกับพวกนี
2: ้
1: ทีนี้พี่จรูญมีความประสบการณ์เยอะมากเลยอยากจะถามนี้ก่อนเลยนะครับทราบว่าพี่จรูญเนี่ยจบฟิสิกส์นะครับมานะครับแล้วก็ผันตัวเป็นนักอุตุนิยมวิทยาคำถามคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจนี่คืออะไรนะครับทำไมถึงโอ้โหสนใจงานด้านนี้จนกระทั่งทำงานมาทั้งชีวิตเลยนะครับ
2: ครับคือจุดเริ่มต้นที่สุดก็คือ1จบทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ใช่มั้ยคร
1: ับ
2: ประเทศไทยก็คงจะทราบหางานยาก
1: ครับ
2: พอดีกพ.เปิดสอบแล้วก็ผมก็ได้มาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
2: เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำกรมอุตุเพราะว่าสอบผ่านกพ.บ้านเรา
1: อ๋อครับเป็นจุด1นะครับ
2: จุดแรกเลยครับ
1: ทีนี้ตอนปโทเนี่ยนะครับพี่จรูญจะเรียกว่าอย่างงี้ไปทำงานด้านมันเกี่ยวกับทางด้านวิสัชทางทะเลในแง่นึงเหมือนกันนะแต่เป็นอุตุด้วยจริงๆเป็นอุตุนะนะครับชื่อไอ้ตัวโครงการน่าสนใจมากเลยเป็นการตรวจจับเทอร์โมพลูมนะที่มาจากไอ้โรงไฟฟ้านะที่มาตะพุดช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันที่มาที่ไปยังไงนะครับ
2: ที่มาที่ไปก็คือตอนที่ผมเรียนที่ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับพอดีก็อาจารย์เขาได้รับโปรเจกต์มาให้สำรวจน้ำหล่อเย็นที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าเขาต้องการจะทราบว่าไอ้น้ำร้อนที่จากระบบหล่อเย็นเนี่ยเมื่อทิ้งลงทะเลแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างไ
1: ร
2: ก็เลยผมก็เลยใช้พอดีผมทำงานที่กรมอุตุก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมมามากพอสมควรก็เลยรับทำงานตัวนี้เพื่อที่จะไปติดตามน้ำเย็นน้ำร้อนที่ปล่อยจากระบบหล่อเย็นว่าลงไปทะเลแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
1: อ๋อครับตรวจจับด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับพิสูจน์กันชัดๆเลย
2: ครับเราก็ใช้ตรวจจับโดยใช้ข้อมูลทางดาวเทียม
1: ครับ
2: แล้วในช่วงที่เขาดาวเทียมผ่านเราก็จะออกไปสำรวจทางทะเลด้วยโดยการวัดอุณหภูมิน้ำทะเลตามจุดที่ดาวเทียมผ่าน
1: เห็นนอกจากเรียกว่าอย่างนี้ทางเรื่องลมฟ้าอากาศเนาะพี่จรูญก็จะรู้ทางสุนทรศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเกี่ยวทะเลด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตรงนี้พี่จรูญสนใจตรงด้านนี้ยังไงหรือว่ามีความชำนาญตรงนี้ไหนบ้างครับเรื่องสุนทรศาสตร์นี่ครับ
2: ครับทางสุนทรศาสตร์กับอุตุนิยมวิทยานี่มันคู่กันตำราก็ใช้เล่มเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกเราประกอบด้วยน้ำทะเล 70%
1: ครับ
2: แผ่นดินซะ 30%
1: พื้นผิวมันเป็นทะเลส่วนใหญ่คร
2: ับ เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ต่างๆนะครับมันก็จะส่วนใหญ่จะเริ่มจากทะเล
1: ครับ
2: อย่างทุกวันที่เรากำลังวิตกกังวลเรื่องเอลนีโญอะไรพวกนี้นะครับพื้นเพก็มาจากอุณหภูมิน้ำทะเลนี่แหละครับ
1: มันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานเนอะ
2: ใน
1: ความร้อนนะครับระหว่างทะเลกับอากาศนะครับนะครับงั้นเชื่อมโยงกันหมดเลยพวกนี้
2: ครับจะเชื่อมโยงกันหมดเลยครับ
1: นี้ถ้าเกิดว่าถอยกลับไปตอนที่เริ่มงานใหม่ๆกรมอุตุนะฮะหลายคนคงสงสัยนะครับพี่จรูญว่าเออเนาะพอเข้าไปแน่นอนว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่เคยมีมากนะมีความรู้พื้นฐานอยู่ก็จริงเนี่ยทางกรมอุตุเนี่ยเขามีการฝึกสอนเทรนยังไงนะครับให้กลายเป็นนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพครับพี่จรูญช่วยเล่า

0: ฟังนิดหนึ่งครับว่ามีการฝึกอบรมอย่างไรนะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่งไปที่ไหนอย่างไรครับ
1: คือดั้งเดิมของกรมอุตุก็สังกัดกรมอุตุศาสตร
0: ์ครับ
1: ก็จะมีพวกอาจารย์ต่างๆก็เป็นฐานเรือเราระบบของฐานเรือเขาก็เป็นระบบพี่สอนน้องทำงานใหม่ๆก็ต้องเข้าเรียนอุตุนิยาขั้นสูง
0: ครับ
1: นะซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ4เดือน
0: ครับ
1: 4เดือนนะครับเราก็ได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับ
0: บรรยากาศ
1: นะแล้วคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพวกอุตุนิยานะครับอย่างเช่นปัจจุบันที่ใช้กันมากก็คือพวกแบบจำลองต่าง
0: ๆ
1: นะครับซึ่งขณะนี้ได้ช่วยงานกรมอุตุมากแล้วก็ช่วยงานในการพยากรณ์อากาศมากทีเดียวนะครับก
0: ็
1: คือการใช้แบบเขาเรียกว่าเชิง NVP นะฮะ Numerical Weather Prediction นะครับ
0: เชิงตัวเลข
1: เชิงตัวเลข
0: เชิงตัวเลข
1: ครับ
0: ครับ
1: พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขครับ
0: ครับนี่ในแง่ของการเรียกว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี่ตอนที่ฝึกประมาณสัก4เดือนเนี่ยมีการเรียกว่าต้องเรียกว่าไปจับเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่านำเอาแผนที่อากาศมาวิเคราะห์อะไรพวกนี้ไหมครับ
1: ครับเริ่มแรกนะครับก็เรียนทฤษฎีไปก่อน
0: ครับ
1: ในช่วงที่ก็จะมีปฏิบัติก็จะให้ฝึกวิเคราะห์แผนที
0: ่
1: นะครับแล้วก็พอดีผมโชคดีผมได้เข้ามาก่อนที่จะเข้าเรียน
0: ครับ
1: เพราะผมก็มีโอกาสได้วิเคราะห์แผนที่นะครับเรื่องแผนที่ที่เราเห็นกันตามสื่อทีวีต่างๆนะครับก็จะมีแผนที่ผิวพื้นที่มีความกดอากาศสูง H
0: พวกเส้นไอโซบาร์เส้นเยอะๆพวกนั้นใช่ไหม
1: ใช่เส้นความกดอากาศเท่าจะแบ่งมวลอากาศว่าตรงไหนเป็นความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะครับก็ต้องเริ่มวิเคราะห์พื้นฐานตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องมือของนักอุตุนิยมวิทยานะครับก็คือแผนที่อากาศก่อนอันดับแรกนะครับตัวที่2ก็คือจะมีพวกข้อมูลดาวเทียมมาทำการช่วยนะครับมาการพิสูจน์ว่าลักษณะอากาศเนี่ยมันไปตามไอโซบาร์ไหมไปความบริเวณที่มีความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำมันจะสอดคล้องกันไ
0: ห
1: มและปัจจุบันเท่าที่ขณะนี้ที่เราที่เป็นสิ่งที่กรมอุตุใช้ได้ดีก็คือข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศสามารถบอกได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ตกแรงไหมตกเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่แล้วก็กลุ่มฝนเคลื่อนที่ไปที่ไหน
0: ทางไหน
1: ใช่แล้วก็มีความรุนแรงอะไรไหมอย่างเช่นเวลาเกิดพายุร้อนใช่ไหมคร
0: ับ
1: ไอ้เรดาร์นี่ก็สามารถตรวจจับได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ทราบว่าพี่จรูญเคยไปฝึกที่ญี่ปุ่นกับจีนด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอย่างกรณีของไอ้ดาวเทียมเนาะ
1: ครับ
0: ไอ้ภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆครับดีดครับ
1: คือผมโชคดีพอดีอยู่กรมอุตุภาคหนึ่งก็จะมีทุนของใจกล้าให้ไปเรียนวิธีพยากรณ์อากาศที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ไปติดตามความก้าวหน้า
1: ใช่ติดตามความก้าวหน้าเขาที่นั่นจะคือปกติเราอยู่กรมอุตุใช่ไหมครับเราก็จะวิเคราะห์แผนที่แล้วก็พี่สอนน้องนะครับทฤษฎีต่างๆก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วก็สมัยก่อนสื่ออินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยเจริญ
0: ณ
1: ขณะนั้นไม่ค่อยเจริญนะครับข้อมูลก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอย่างเช่นผมสนใจเรื่องอะไรผมจะเข้าไป YouTube อะไรพวกนี้นะเข้าไป
0: คนดูได
1: ้คนดูได
0: ้
1: ค่อนข้างสะดวกนะครับพอไปเรียนญี่ปุ่นปั๊บมันจะเกิดคําถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรสาเหตุทำให้
0: ต้องการรู้วิทยาศาสตร์ของมัน
1: วิทยาศาสตร์ของมันกลไกมันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เรียนก็คือเรามีการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเข้ามาด้วยพอดีช่วงนั้นกรมอุตุกำลังจะมีเขาเรียกว่าจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะพยากรณ์อากาศโดยใช้เชิงตัวเลขนะครับพอดีผมโชคดีก็ได้ไปเรียนตัวนี้มานะครับซึ่งพอไปเรียนปั๊บมันคำถามเยอะมากทำไมแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมเลยตัดสินใจช่วงกลับประเทศไทยจะทำงานสักระยะก็เลยตัดสินใจเข้าไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อ
0: ที่ปริญญาโท
1: ครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
0: เพื่อให้ลึกขึ้นนะครับ
1: ครับเพราะว่าคำถามที่กลับจากญี่ปุ่นเยอะแล้วก็หาคำตอบไม่ค่อยได
0: ้โอเคครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้น
1: ในการเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พอดีช่วงที่เรียนผมมาเรียนปี2541แล้วนะเรียนจุฬาเรียนตอนอายุมากแล้วมันก็จะเกิดคำถามแล้วก็สามารถที่จะแต่ช่วงนั้นดีหน่อยอินเทอร์เน็ตเริ่มจะเจริญขึ้นพัฒนามากขึ้นก็สามารถค้นคว้าได้มากขึ้น
0: คร
1: ับเพราะเลยก็เป็นจุดประกายว่าตอนนี้เรากรมอุตุเราจะมีเครื่องมือจะมีแหล่งความรู้ให้เราศึกษานะครับแล้วช่วงนั้นผมก็เลยเอาโอกาสตรงนี้ไปสอนน้องๆต่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสตัวนี้ไ

0: ไปเป็นอาจารย์พิเศษ
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาเกี่ยวกับทางการเดินเรือนะครับแล้วก็ที่จุฬาลงกรณ์บ้างแล้วที่ปัจจุบันที่สอนประจำอยู่คือต้องการจะให้ข้อมูลกับพวกนักเดินเรือก็คือที่ศูนย์ฝึกพนินาวีของกรมเจ้าท่า
1: โอ้ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยตรงนี้พนินาวีนี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคนที่มาเรียนคือใครนะครับแล้วเขาเรียนอะไรไปบ้างแล้วพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เขาต้องทำอย่างไรนะครับที่เขาต้องทำครับ
0: ที่ศูนย์ฝึกพนินาวีก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเดินเรือครับ
1: ซึ่งกัปตันเรือ
0: นะครับแล้วก็ผู้ที่นักเรือที่นี่ก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายช่างกลกับฝ่ายเดินเรือนะครับผมก็ไปสอนเพราะว่าพวกเดินเรือนะครับสิ่งสำคัญของในการเรือก็คือสภาพอากาศ
1: ใช่เป็นเรื่องความปลอดภัยเนาะ
0: ความปลอดภัยก็เน้นความปลอดภัยมากนะครับแล้วพอดีก็ได้ใช้ความรู้ที่เราสั่งสมมานานนะครับก็ไปถ่ายทอดตรงนี้หลักคิดของผมก็คือทำอย่างไรให้เขาปลอดภัยในการเดินเรือ
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงการเดินเรือของที่ศูนย์พนินาวีเรานะครับผลิตนักเดินเรือไปเดินทางทั่วโลกซึ่งจะมีหลายประเทศ
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราไปสอนว่าก็สามารถที่จะช่วยหนึ่งก็คือให้นักเดินเรือปลอดภัย
1: ครับ
0: สองก็คือเป็นการอะไรอ่ะเป็นยกฐานะของการเดินเรือประเทศไทยด้วย
1: ครับแล้วอย่างนักอุตุรุ่นใหม่นี่พี่จรูญได้สอนได้ไหมครับหมายถึงว่าเวลากรมอุตุเขารับคนใหม่เข้ามา
0: ตามปกติพวกนักอุตุนิยมวิทยานะครับก่อนที่ไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องผ่านโรงเรียน
1: ครับ
0: เราเรียกว่าโรงเรียนอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
1: ครับ
0: ซึ่งผมจะส่วนใหญ่จะกลับมาช่วยสอน
1: ครับ
0: นะครับอย่างตอนนี้ก็ยังสอนอยู่เพิ่งสอนจบมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ชั้นสูงนี่เขาต้องจบประมาณระดับไหน
0: ครับอุตุชั้นสูงก็คือ
1: หรือยังไงครับ
0: ครับพวกนักอุตุนะครับส่วนใหญ่กรมอุตุจะสมัยเดิมนะสมัยดั้งเดิมก็จะรับวุฒิทางฟิสิกส์กับคณิตศาสตร
1: ์
0: ปัจจุบันนี้จะรับวิทยาศาสตร์กายภาพก็รับ
1: ครับ
0: วิศวะต้องรับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือกรมอุตุเยอะไงเราต้องอาศัยพวกนี้ไปช่วยงานทางด้านทางช่างนะครับอย่างไรก็ตามคนทำงานด้านนี้จะต้องมีพื้นฐานทางอุตุวิทยาก็เลยให้นักอุตุที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเริ่มต้นจากการเข้าโรงเรียนตัวนี้ก่อน
1: ครับ
0: คือต้องรู้พื้นฐานทางอุตุวิทยาก่อน
1: ครับอีกที่นึงที่พี่จรูญเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ในรายการคือที่จีนเนาะเข
0: ้
1: าใจว่าจีนเรื่องเกี่ยวกับการอ่านแผนที่พวกไอ้ภาพถ่ายดาวเทียม
0: ที
1: ่เล่าให้ฟังนิดนึงนะคร
0: ับ
1: เขาสอนยังไงครับ
0: ครับคือพอดีมีทุนไปศึกษาภาพดาวเทียมที่ประเทศจีนนะครับพอดีผมโชคดีก็ได้ไปอบรมทางดาวเทียมนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ภาพดาวเทียมนี่สมัยก่อนนะใหม่ๆเข้ากรมดูใหม่ๆนะครับบางครั้ง3ชั่วโมงได้ภาพหนึ่ง
1: ครับ
0: มันการติดต่อค่อนข้างยากปัจจุบันนี้ของญี่ปุ่นทุก10นาที
1: ครับ
0: แล้วก็การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมมันเป็นกว้างทั่วโลกเลยระบบอากาศของเรานะครับจะเชื่อมโยงกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพดาวเทียมเราจะมองภาพกว้าง
1: ครับ
0: ได้ชัดเจนดี
1: ครับ
0: นะครับตอนที่ไปจีนก็ส่วนใหญ่ก็การวิเคราะห์ว่าลักษณะเมฆบนโลกเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะเน้นเรื่องพายุด้วย
1: ดูจากภาพถ่ายแบบ visible เนาะ
0: ใช่
1: ไอ้ IR ด้วยใช่ไหมไอ้ IR ด้วยไอ้ตัวนั้นด้วยไหมครับไอ้ตัวที่เป็นปริมาณไอ้น้ำในอากาศด้วยไหม
0: ครับใช่หลังๆนี่รุ่นหลังๆก็มีพวกเขาเรียกว่า water vapor
1: ครับไอ้น้ำ
0: ปัจจุบันก็ใช้ประกอบไป
1: ด้วยสามอย่างเลยนั้นจริงแล้วในการทำงานด้านวัตถุเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่แผนที่อากาศอย่างเดียวเนาะต
0: ้
1: องหลายๆอย่างทั้งดาวเทียมนะฮะทั้งเรดาร์ตรวจอากาศและอื่นๆด้วยที่เข้ามาทีนี้ถามพี่จรูญนี้ฮะตอนที่ทำงานเนี่ยนะครับพอเริ่มงานกรมอุตุเนี่ยมีการฝึกสอนปั๊บเนี่ยแต่ว่าเริ่มงานจริงๆเนี่ยพี่จรูญจำได้ว่าพี่จรูญเล่าให้ฟังว่าไปเริ่มงานที่ภาคเหนือก่อนใช่ไหมช่วยฟังประสบการณ์ตอนภาคเหนืออีกหนึ่งครับว่าเออแล้วทำไมส่งไปที่นู่นแล้วก็ทางภาคเหนือนี่มันมีเรียกว่าความพิเศษยังไงเมื่อเทียบกับที่อื่นด้วยหรือว่าการส่งข้อมูลระหว่างทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับครอบคลุมกี่พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องติดต่อกับส่วนกลางอย่างไรอะไรนะคร
0: ับคือสมัยก่อนที่ผมบรรจุมาก็เลือกไปอยู่จังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: สมัยก่อนเรียกว่าศูนย์อุตุนิยมภาคเหนือนะครับสังกัดกองพยากรณ์อากาศเพราะฉะนั้นผมจะอยู่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เข้ากรมอุตุเลย
1: เอ็กซ์เซนเตอร์อยู่ตรงสนามบินใช่ไหมฮะตรงเลยไหมครับหรือใกล้ๆ
0: ใช่เดิมอยู่ที่สนามบิน
1: สนามบินเลยนะครับ
0: สนามบินเชียงใหม่ก็ได้ไป

0: ได้ไปทำงานที่นั่นกว่าจะได้ออกข่าวจริงๆทำงานจริงนะใช้เวลาฝึกฝน 2-3 ปี
1: ครับ
0: เพราะในสมัยก่อนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยแกก็ยังโชคดีก็ได้อาจารย์พวกฐานเรือสอนแล้วก็จะมีพลเรือนด้วย
1: ครับ
0: ที่นู่นส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะของพี่สอนน้อง
1: ครับ
0: ใช้แบบเนี้ย
1: พี่สุดได้ทำไปแล้วตอนที่พี่จรูนไปทำงานนี่มีสักเจ้าที่สักกี่คนนะครับแล้วพี่จรูนทำหน้าที่อะไรที่บาง
0: โอเคผมไปนี่ผมไปเป็นนักอุตุนิยมวิทยาทำที่ในการพยากรณ์อากาศนะครับก่อนที่จะพยากรณ์อากาศต้องวิเคราะห์แผนที
1: ่ครับ
0: ผมโชคดีเพราะว่าจะมีหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็ผมเป็นนักอุตุใหม่เพราะนั้นโชคดีคือผมจะได้ลากแผนที่ทุกแผ่นเลย
1: ครับ
0: แล้ววันนึงก็ลากหลายแผ่น
1: แล้วคำว่าลากแผนที่นี่แปลว่าอย่าง
0: นี้
1: แปลว
0: ่
1: าพวกสมมติว่าเรามีข้อมูลจาก
0: วิ
1: ทยาสถาน
0: ใช่ไห
1: มก็ต้องลากเส้นไอโซบาขึ้นมาด้วยมือเองเลยใช่ไหมคือจะวิเคราะห์
0: ด้วยมือ
1: ไปตรงเลย
0: แล้วก็วิเคราะห์ลมชั้นบนนะครับ เพราะฉะนั้นทางเหนือนี่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นภูเขาสูง
1: ใช่ครับ
0: ภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะของเขา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีได้ไปเริ่มต้นที่เชียงใหม
1: ่เอาข้อจริงแล้ววันนี้มีคนเคยทักอย่างนี้แบบเหมือนกันบอกว่าอย่างเชียงใหม่นะครับหรือทางเหนือเนี่ยนะคนชอบคิดว่าอาจจะไกลทะเลคือถ้าไกลเนี่ยไกลจากอ่าวไทยก็จริง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองไปทางฝั่งอันดามันเน
0: ี่
1: ยคนใกล้นะครับมันใกล้พอสมควรคือไม่ได้ไกลขนาดนั้น
0: ใช่
1: มันมีไอ้ปัจจัยพวกทั้งภูเขาทั้งว่าจากลมจากทะเลพวกนี้มีผลด้วยไหมครับ
0: มีผลครับคืออยู่ใกล้ทะเลก็จริงนะแต่ว่าภูเขาไทยกับพม่าสูง
1: อ๋อครับ
0: เพราะนั่นมันจะกั้น
1: กั้นไว
0: ้ฝนจะตกอยู่ฝั่งพม่า
1: ครับ
0: ฝั่งไทยไม่ค่อยตก
1: ครับ
0: หรือยกตัวอย่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันอยู่ด้านหน้าเขาจังหวัดตากสูงๆฝนจะตกอยู่ด้านหน้าแถวอำเภอแม่สอดเยอะพอเลยเขาเข้าในอำเภอเมืองจังหวัดตากโอ้ร้อนมากแรงมาก
1: ที่ orographic rain
0: orographic rain
1: ครับเรื่องนี้ทางรายการเคยทำไปตอนนึงเลยเต็มๆเลยว่าไอ้วิชาอุตุที่มันเกี่ยวกับภูเขาเนี่ยเขาเทนเมทริโอจีเนี่ยเป็นยังไงนะภูเขานี่มีส่วนสำคัญมากทั้งลมทั้งฝนทั้งอื่นลมเฟิร์นต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ตอนนั้นเลยนะครับนี่สำคัญมากเพราะโอ้โหเรียกว่าภาคเหนือนี่ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะเพราะว่ามีทั้งภูเขาเนาะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเต็มเลยนะครับประสบการณ์ตอนนั้นเวลาแบบเก็บข้อมูลมานี่นะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เผยแพร่ข้อมูลไปถี่แค่ไหนครับพี่จรูญวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงนะ
0: โอเคครับครับเรากรมอุตุนี่เรามีปฏิบัติการประจำวันก็คือเราจะมีการวิเคราะห์แผนที
1: ่ครับ
0: นะครับเวลาของกรมอุตุเราจะวิเคราะห์แผนที่กันทุก6ชั่วโมง
1: ครับ
0: แผนแรกของเราเริ่มมันก็คือเวลา7นาฬิกา
1: 7นาฬิกานะครับ7
0: นะครับ7โมงเช้ากว่าจะเสร็จก็แผนที่7โมงเช้ากว่าจะเสร็จออกขามาได้ประมาณ10โมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บ่ายโมงกว่าจะเสร็จก็ออกข่าว4โมงเย็น
1: ครับ
0: 4โมงเย็นใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ใช่แล้วก็1ทุ่ม
1: 1ทุ่ม
0: กว่าจะออกข่าวเสร็จก็ประมาณสัก4ทุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนตีหนึ่งแล้วก็ออกข่าวไปหลังตีหนึ่งก็คือช่วงเช้านี่แหละครับแต่ว่าเน้นๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเราจะเน้นช่วง7โมงเช้ากับช่วง1ทุ่มส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นลักษณะอากาศซึ่งอากาศนี่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเพราะฉะนั้นกรมอุตุจำเป็นต้องมีสาย
1: อากาศทำงานทั้งวันทั้งคืนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ทำงานทั้งคืนเพราะอากาศไม่เคยหยุด
0: ครับขอแก้ข่าวว่าหลับอุตุเป็นไปไม่ได้ครับว่าปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับจริงๆเขานอนอยู่ผมทำงานสนามบินสมัยก่อนนะตรวจทุกชั่วโมงสมัยที่ทุกครึ่งชั่วโมงแสดงว่าโอกาสนอนนี่ยากมาก
1: ทีนี้ข้อมูลที่เรียกว่าเผยแพร่ก็ทางภาคเหนือก็ต้องได้รับแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องส่งให้ส่วนกลางด้วย
0: ใช่
1: เพื่อประมวลภาพรวมของทั้งประเทศ
0: มีการแลกเปลี่ยนใช่ถูกต้องครับ
1: จะถามพี่ชลูนอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะเพราะเรื่องของลมฟ้าอากาศนี่มันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนอะเราเชื่อมโยงกันทั้งโลกแหละจะว่าไปแล้วนะแต่ในภูมิภาคจะใกล้มากหน่อยในแง่ของเอาความร่วมมือก่อนพี่ชลูนเรียกว่าเคยทำงานร่วมกับทางสถาบันอื่นๆของต่างประเทศนะครับหรือว่ากรมอุตุเองนะครับยังไงบ้างนะครับในแง่ที่เป็นหาจะไฮไลท์สักสองสามเรื่องครับ
0: ครับกรมอุตุเราก็จะเป็นสมาชิกขององค์การอุตุนิยมโลกนะครับพวกอุตุนะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวกัน
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเราก็จะมีการตรวจอากาศอุตุจะตรวจราย3ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุก3ชั่วโมงเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวกันทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าแผนที่เราเฉพาะในแถบเนี่ยในแถบตั้งแต่รัสเซียลงมาจีนตรงนี้ลงไปถึงออสเตรเลียจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลตัวนี้เราต้องส่งให้ WHO เขาจะไปเผยแพร่ไปใช้ทั่วโลกนะครับดังนั้น
1: อ
0: ่ะข้อมูลตัวนี้จะมีครบถ้วน
1: ครับสำคัญมากเลยทีนี
0: ้แล้วก็เราทางกรมอุตุเราก็เป็นฮับของในตะวันออกเฉียงใต
1: ้อ๋อครับ

0: เอเชียตะวันออกได้
1: จุดนี้น่าสนใจแล้วก็จะถามนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาพูดถึงข้อมูลรุตุเนี่ยนะมันก็มาจากวิทยุสเตชันอื่นๆเนาะรุตุอากาศต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆเขาแบบโอเคประเทศเราก็อาจจะมีสถานีตรวจอากาศจำนวนมากหน่อยแต่ว่าบางพื้นที่อย่างจีนก็จะเยอะมากใช่ไหม

0: ปั๊บเนี่ยนะฮะเราอาจจะตรวจจับได้ได้ว่าเกือบจะทันการหรือว่าบางทีมันไม่ทันการหรือเปล่าช่วยเล่าให้ฟังตรงน
1: ี้ครับคือถ้าขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกใช่ไหมครับเมืองด้านหน้าเราก็คือประเทศพม่าถ้าข้อมูลเขาน้อยมันก็จะค่อนข้างลำบากกับเรายากหน่อยแต่ว่าปัจจุบันโชคดีเราจะมีภาพดาวเทียมช่วย
0: ครับ
1: เราจะช่วย
0: แม่นขึ้น
1: แล้วก็เราจะมีแบบจำลองเข้ามาช่วยนะครับ
0: ครับ
1: การพยากรณ์แบบตัวเลขนะจะช่วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแบบจำลองหลายอย่างอย่างเช่นบินดี้เคยดูไหมครับ
0: บ
1: ินดี้ก็ตรงนี้อันนึงใช้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนตะวันออกก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าข้อมูลเขาไม่น้อยครับปัญหาเดิมดั้งเดิมก็ข้อมูลทะเลเราไม่ค่อยมีไงสมัยก่อนสมัยหนึ่งนะครับกรมอุตุก็จะส่งคนไปตรวจอากาศในเรือสินค้า
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็รู้สึกจะไม่มีละเพราะว่าเราจะมีดาวเทียมมีทุ่นมีพวกทุ่นลอยต่างๆช่วยนะครับก็พวกนี้ก็ลดบทบาทลง
0: ครับ
1: แล้วก็เราใช้ข้อมูลดาวเทียมมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
0: แล้วข้อมูลนี้มีค่ามากเลย
1: มีค่ามาก
0: เมื่อก่อนนี้เรียกว่าถ้าเก็บได้ก็ต้องไปเก็บ
1: ครับ
0: ต้องลงพื้นที่ไปเก็บมาปัจจุบันก็ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี
1: ้ครับไอ้ข้อมูลที่เราตรวจกันทุก3ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันมีข้อมูลปัจจุบันต่อไปข้อมูลภูมิอากาศเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็มีกรมอุตุเก็บข้อมูลมารู้สึกตั้งแต่เกือบเป็น100ปีตั้งแต่อยู่กรมชลเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ
0: ปริมาณน้ำฝนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่มั้ยครับ
1: พอรู้ตลาดเพราะว่ามันมีผลต่อการสภาพอากาศเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้นะครับอย่างคำว่าตรวจวันนี้จะเป็นป้องกันอย่างคำจะ protect tomorrow นะครับคือจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงต้องอาศัยข้อมูลปัจจุบันครับ
0: ผมจำได้เลยครับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเคยคุยพี่จรูญเนาะเรื่องไอ้คลื่นกระแสลมตะวันตกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าสถานีตรวจอากาศทางฝั่งตะวันตกบ้านเราเนี่ยครับถัดออกไปเนี่ยมันจะมีน้อยหน่อยซึ่งทำให้เรานี่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ทันการก็มีหลังๆนี่เรียกว่าปัญหานี้ก็ลดน้อยลงไปเนื่องจากข้อมูลอื่นเข้ามาใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: นะครับดีขึ้น
1: แล้วก็มันมีแบบจำลองของประเทศต่างๆแล้วของประเทศไทยเราก็มีแบบจำลองเคลื่อนที่ศาสตร์นะครับ ของกรมอุตุก็จะมีแบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้ความนี้
0: จริงๆเมื่อกี้พูดถึงคลื่นกระแสลมตะวันตกพี่จรูญช่วยอธิบายให้ฟังเผื่อผู้ชมนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยคืออาจจะเคยได้ยินจากการพยากรณ์อากาศเนาะแต่ว่ามันคืออะไรช่วยทำให้ชัดๆเลยก็ว่าเวลานักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยครับจะนิยามในคำนี้หรือว่าจะตรวจจับคำนี้เนี่ยต้องตรวจจับที่เรียกว่าอากาศระดับชั้นไหนความกดอากาศเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมายังไงแล้วก็มันผลกระทบต่อบ้านเรายังไงนะครับ
1: ครับก็เริ่มต้นก็คือคือกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเราจะดูที่ขอให้คำเรียกคำว่าคลื่นก่อนนะ
0: ครับ
1: คลื่นทะเลจะมียอดคลื่นท้องคลื่น
0: ครับ
1: ไอ้คลื่นอากาศกับคล้ายกันก็มียอดคลื่นท้องคลื่นใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับเราจะดูตั้งแต่ระดับกลางก็คือ500เฮกโตพาสคาลไปถึงสูงก็ประมาณสัก200เฮกโตพาสคาลนะครับก็เมื่อเป็นข้างบนปั๊บถ้าข้างล่างเป็นลมตะวันออกใช่ไหมครับสมมติตะวันออกก็ไอ้ด้านบนก็จะเป็นลมตะวันตกลมฝ่ายตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นที่ลงมานะครับเราส่วนใหญ่ผมนะผมจะชอบดูลม300เฮกโตพาสคาลนะครับถ้าเป็นถ้าคลื่นย้อยลงใช่ไหมครับย้อยลงนะครับตอนที่ลงท้องคลื่นอ่ะด้านหลังขึ้นจะไม่มีฝนส่วนด้านหน้าขึ้นอากาศยกตัวเนี่ยตรงนี้นะครับจะทำให้อากาศยกตัวทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกประมาณน
0: ี้คืออากาศยกตัวปั๊บก็พาความชื้นขึ้นไปเกิดเมฆใช่ไหมเกิดเมฆเมฆก็ก่อตัวเป็นเมฆไอ้ใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้น
0: เมฆฝนฟ้าคะนองขึ้นมาได้นะครับ
1: ถูกต้องจะแล้วลักษณะเด่นก็มันคือคลื่นที่จากที่ตะวันตกไปตะวันออกเราก็เลยเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
0: คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
1: ตกครับ
0: เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้พอฝนตกปั๊บนี่อากาศหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับ
1: บ้านเราเมืองร้อนเนาะ
0: ครับ
1: ปกติแล้วมันต้องเย็นถ้าเป็นลักษณะแนวประทะอากาศเย็นนะแต่ว่าพอฝนตกชอบเดี๋ยวมันก็ร้อนเหมือนเดิม
0: อ๋อครับ
1: ช่วงเวลาสั้นๆ
0: ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น
1: หลังจากฝนตกแล้วมันก็กลับมาร้อน
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะเมื่อความชื้นอากาศมากขึ้นมันจะความร้อนมันอาจจะลดต่ำลงได้บ้าง
0: ครับผมสังเกตว่าตัวนี้นี่บางครั้งเนี่ยจะมาพร้อมกับข่าวพวกพายุลูกเห็บอะไรต่างๆพวกนี้มันเกี่ยวกันไหมครับพี่จร
1: ูญ
0: หรือว่าผมไปคิดเอาเองว่ามัน
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เกิดไอ้ ผลที่เกิดจากคือกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับมักจะเป็นเมฆคิวริมบัสที่คุณบัญชา
0: เมฆฝนฟ้าคะนอง
1: เมฆฝนฟ้าคะนองนะถ้าเมฆฝนฟ้าคะนองค่าขึ้นไปสูงมากๆก็มันก็มีโอกาสเกิดลูกเห็บลูกเห็บแล้วก็ทางเหนือลูกเห็บนี่ลูกใหญ่มาก
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดนะครับสิ่งที่ตามมาคือไหมเพราะถ้าเมฆคิวริมบัสมียอดสูงๆนะสิ่งที่ตามมาก็คือลูกเห็บ

0: สองคือพายุลมแรงพายุฝนฟ้าคะนองพายุเราเรียกว่าจริงๆผมอยากพูดว่าโทโรแต่มันหนักเกินไปคือน้องๆโทโรอ่ะทําให้เกิดบ้านพังใช่มั้ยบ้านพังเป็นร้อยหลังเลยครับเกิดจากตัวน
1: ี้ลมแรง
0: พายุลมแรงครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติฟังข่าวคราวหน้าตอนช่วงฤดูร้อนเนาะพายุดูร้อนเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าบวกด้วยคลื่นกระแสลมฝ่ายมันตกเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเรียกว่าโอกาสที่จะหนักจะเยอะเลยจะต้องลมแรงลูกเห็บต่างๆฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ครับ
1: เข้าใจ
0: จริงๆตอนนี้เราผมนะผมจะตรวจจับไอ้เค้าเรียกว่าเจ็ตสตรีมจากข้างบนลงมาถ้าลงมาต่ำใกล้ประเทศไทยมันก็ปกติเจ็ตสตรีมไอ้คือเจ็ตสตรีมลำลมที่แรงๆใช่ไหมครับมันอยู่ที่ระดับ30กว่าระดับ60
1: ระดับจุด
0: ระดับ30กับ60
1: 30 60องศาน
0: ะบ้านเราคือเหนือสุดของประเทศไทยคือ21
1: ครับ
0: ยี่เป็นใกล้ๆ30ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถ้ามันไอ้ถ้ามันลงต่ำมาใกล้ภาคกลางเหนือล่ะมักจะเกิดอาการนี
1: ้อ๋อครับเจสตีมคือสายลมกรดเนาะ
0: สายลมกรด
1: ตัวนี้ก็ทางกรมอุตุก็สนใจด้วยเหมือนกัน
0: สนใจผม
1: ก็ผมจับครับในข่าวนี่มักจะไม่ค่อยพูดถึงพวกนี้เนาะมันมีสาเหตุไหมครับหรือว่าทางกรมอุตุกลัวว่าจะซับซ้อนเกินไปเพราะผมเรียกว่างี้สังเกตข่าวจากทางต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยชัดเจนมากเลยเขาพูดถึงเจสตีมตลอดเวลาเลย
0: ครับใช่ๆ
1: ครับอย่างกรณีของไอ้ขึ้นความร้อนนี่นะครับที่เกิดขึ้นที่ทางยุโรปนะฮะทางฝรั่งเศสต่างเนี่ยมีโอเมก้าบล็อกเสื้อเกี่ยวเจ็ตสตรีมนะฮะแต่ว่าบ้านเรานี่จะพูดน้อยมากเลยไม่พูดเลย
0: คือปกติมันจะเกิดที่ latitude ไอ้30ไง
1: ครับ
0: บ้านเราอยู่ที่21
1: ครับ
0: ซึ่งมันนานๆจะลงมาไอ้พวกนี้มันสามารถลงมาได้จำไว้ว่าอากาศเป็นของไหลไง
1: ครับ
0: โอกาสที่จะลงมาได้แล้วก็อากาศมันจะเชื่อมต่อกันทั่วโลกนะครับ
1: ต้องเรียกว่างี้มันเกิดไม่บ่อยก็เลยไม่เคยพูดถึง
0: แต่ว่าเกิดแต่ละครั้งเสียหายเยอะนะครับ
1: ครับสงสัยอาจจะต้องมีการให้ความรู้พวกนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเกิดได้เหมือนกันเนาะ
0: ได้ครับ
1: ก็เรื่องหนึ่งนะครับให้เอาให้ครบเลยนะครับเรามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกแล้วเนาะนะครับซึ่งนึกว่ามาจากนี่ว่างี้ทางระดับสูงนิดนึงเนาะไอ้500เฮกโทพาสคาลกับ200ใช่ไหมครับ
0: การ
1: ตะวันตกจากซ้ายมาขวาตะวันตกมันมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกด้วยใช่ไหมครับช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับ
0: คือกระแสลมฝ่ายตะวันออกจริงๆแล้วกรมอุตุไม่ค่อยกล่าวถึงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นจากแผนที่ผิวพื้นแผนที่ผิวพื้นนะครับซึ่งในแผนที่ผิวพื้นนี่ครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะตรงข้ามกับฝ่ายตะวันตก
1: ครับ
0: คือจะเกิดคลื่นกลุ่มฝนกลุ่มเมฆจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตก
1: ครับ
0: เราเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก
1: คือมาจากทิศตะวันออก
0: เคลื่อนจากออกไปตกนะครับแล้วมันเกิดที่ระดับต่ำนะฮะตั้งแต่ผิวพื้นไปถึง500เฮกโทพาสคาล
1: ผิวพื้นเลยนะครับนับผิวพื้นเลย
0: ไอ้คลื่นก็ลักษณะคือมียอดคลื่นท้องคลื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเส้นไอโซบาที่ปรากฏอยู่แผนที่อ่ะเราจะเห็นเป็นลักษณะท้องคลื่นยอดคลื่นเหมือนกันแต่ว่าเกิดที่ระดับผิวพื้นนะครับตรงนี้เราเรียกคลื่นกระแสลมตะวันออกลักษณะเด่นก็คือจะเกิดฝนด้านหลังคลื่นส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเกิดด้านหน้าคลื่น
1: อ๋อครับ
0: เนี่ยมันจะสักไม่เป็นไรเป็นซิ่งโดยเฉพาะลักษณะเด่นของมันคือคลื่นกระแสลมตะวันออกคลื่นตะวันออกไปตะวันตกคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตกไปออก
1: ครับ
0: โอเค
1: บอกที่มันมาบอกที่มันมาครับนี่ที่มันไม่ค่อยเป็นข่าวนี่เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรามากนักเหมือนกับไอ้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกครับซึ่งส่งผลกระทบถ้าไปบวกกับกรณีพายุฤดูร้อนนี่ที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เลยไม่ค่อยเป็นข่าวครับ
0: ครับ
1: ในทางวิชาการนี่ต้องศึกษาเพราะว่ามันคู่กันอยู
0: ่คือทางที่กรมอุตุก็คือคำพยากรณ์อากาศว่าจะมีผลเปอร์เซ็นต์มากน้อยส่วนนี้เราออกในรูปนี
1: ้อ๋อในรูปนี้นะฮะแต่ว่าตัวเบื้องหลังคือสาเหตุมันเนี่ยก็คือตัวเจ้าตัวนี้แหละแต่จะไม่พูดที่ซับซ้อนเกินไปใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาของตอนแรกกันเนาะ
0: ครับ
1: อาจจะถามอันสุดท้ายหนึ่งนะฮะตัวในแง่ของการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของกรมอุตุนี่จริงมุมมองพี่จรูญนี่เป็นไงครับในช่วง37ปีที่ผ่านมานี่นะครับช่วยเล่าให้ฟังอีกหนึ่งนะมีการเรียกว่าติดตามความก้าวหน้าจากทางประเทศไหนมากเป็นพิเศษไหมจากทางญี่ปุ่นจีนหรือทางอเมริกาทางยุโรปต่างๆนะครับเพราะทางแน่นอนเราต้องยอมรับว่าเขาจะมีคนที่พัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลักเนาะ
0: ครับ
1: เราเนี่ยอาจจะทำบ้างบางเรื่องนะครับ
0: ครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะครับณปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี่ตรวจอากาศใช้แบบแมนนวล
1: ครับ
0: ต้องใช้คนตรวจใช่ไหมครับหลังๆนี่เขาก็ใช้แบบออโตเมติก
1: ครับ
0: เราเรียกกูดูเรียกว่าAutomatic AWS คือ Automatic Weather Station
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ข้อมูลตัวนี้ก็จะออนไลน์ตลอดเวลาสิ่งดีของเขาก็คือเราจะรู้ ป็นนาทีเลย2นาทีต่อ
1: ลงละเอียดลงละเอียดเลยละเอียดยิบเลยครับ
0: แต่เดิมเราต้องโอ้บางที3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
0: ได้ข้อมูลครั้งนึง
1: ครับ
0: ณปัจจุบันนี้เราได้ข้อมูลถี่มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับถี่มากขึ้นอย่างเช่นเวลาผมจะติดตามเส้นทางเดินพายุใช่มั้ยครับผมก็ดูจากลมดูจากฝนดูได้ตลอดเวลาเป็นข้อมูลออนไลน์เค้าเรียกออนไทม์อ่ะเน
1: า
0: ะข้อม
1: ู
0: ล
1: เรียลไทม์เลย
0: เรียลไทม์ข้อมูลเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวที่2ที่เห็นชัดเจนนี่คือภาพข้อมูลดาวเทียม
1: ครับ
0: โอ้สมัยแรกๆผมทํางาน3ชั่วโมงได้1ภาพ
1: คร
0: ับ โหดีมากหลังๆนี่ของญี่ปุ่นนี่ทุก10นาทีเพราะฉะนั้นการติดตามพายุการติดตามกลุ่มเมฆการติดตามกลุ่มฝน
1: ละเอียดขึ้นแม่นยำขึ้น
0: นะครับแล้วก็ปัจจุบันกรมอุตุก็มีเรดาร์ตรวจอากาศควบคุมเกือบทั่วประเทศไทยแล้วครับ
1: ครับ
0: คุมทั่วผมใช้คำว่าทั่วประเทศไทยได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วเราสามารถ
1: ใช
0: ่ทุกพื้นที่เราสามารถที่จะทราบแนวโน้มของฝนนะครับเป็นตัวที่อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์กรมอุตุแล้วก็ถ้าไม่เวลามากพอก็ดูว่าฝนตกตรงไหนดูเลยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับ
1: โอเคครับตอนแรกนี้คงจะคุยกันประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีอีกเรื่องหลายเรื่องนะครับที่จะคุยกันนะครับขอบคุณพี่จรูญมากครับ
0: พบ
1: กันใหม่ในยูนิก้าตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: ไซไฟทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: CU Delight 101.5 FM
5: ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยวันที่31กรกฎาคม2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ที่21สิงหาคมค่ะทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตนะคะวันนี้เป็นภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาในปี1997ค่ะเรื่อง Good Will Hunting หรือชื่อไทยตามหาศรัทธารักค่ะเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยกัสวานเซนเขียนบทโดยเบนแอฟริกแล้วก็ยังมีแมทเดมอนนำแสดงนะคะนอกจากแมทเดมอนแล้วก็ยังมีโรบินวิลเลียมส์แล้วก็นักแสดงคนอื่นๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบอสตันค่ะก็เป็นการติดตามวิลฮันทิงที่เป็นพระเอกของเรื่องรับบทโดยแมทเดมอนนะคะอัจฉริยะผู้มีปัญหาแต่เรียนรู้ด้วยตนเองทำงานเป็นพันโรงที่ MITพรสวรรค์ของเขาถูกค้นพบโดยศาสตราจารย์เจอรันลัมโบนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดคุกนะคะวิลก็เลยตกลงที่จะเรียนกับลัมโบพร้อมกับเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยาชอนแม็กควายค่ะซึ่งก็รับบทโดยโรบินวิลเลียมส์นะคะก็ทำให้เขาต้องเผชิญกับทั้งอดีตและความสัมพันธ์ของเขารวมถึงสกายลานักศึกษาจากฮาร์วาร์ดด้วยค่ะGood Will Hunting ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อ2ธันวาคมปี1997แล้วก็ในอเมริกาก็ฉายเมื่อ5ธันวาคมในปีเดียวกันนั้นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างประมาณ 10-16 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เพราะว่าทำรายได้จากทั่วโลกถึง 225.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากบรรดานักวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแสดงของโรบินวิลเลียมส์แล้วก็บทภาพยนตร์ของ

ฟริกและการนำแสดงของแมตต์เดมอนนะคะในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่70ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง9สาขาด้วยกันแล้วก็คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโดยโรบินวิลเลียมส์นะคะบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมโดยแอฟริกแล้วก็เดมอนแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จโดยดันนี่เอลฟ์แมนนะคะมาทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ให้และเพลงโดยนักร้องนักแต่งเพลงเอเลียตสมิธนะคะรวมถึงเพลงมิสมิสซูรีค่ะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีดนตรีประกอบโดยดันนี่เอลฟ์แมนเป็นผู้ดูแลนะคะนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ปล่อยออกมาครั้งแรกในปี1997โดยมีเพลงของ Elfman เพียง2เพลงก่อนที่จะวางจำหน่ายเวอร์ชันที่มีเพลงทั้งหมดของเขาในปี2014ค่ะอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์นี้วางจำหน่ายโดย Capitol Records นะคะเมื่อ18พฤศจิกายนปี1997ค่ะแม้จะมีเพลงของ Elfman แค่เพียง2เพลงเท่านั้นแล้วก็เมื่อวางในปี2014จึงมีเพลงที่เป็นดนตรีประกอบนะคะของ Elfman ทั้งหมดอยู่ก็ตามค่ะแต่ว่าเพลงประกอบแต่ละเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่คัดสรรเพลงดังๆที่เป็นเพลงยอดฮิตของโลกในอดีตมาประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเมื่อครู่เปิดรายการไปด้วย Main Titles ของ Good Will Hunting ค่ะแล้วก็ผลงานของ Elliot Smith นะคะ Between the Bars รวมไปถึง Jeploy Nichols กับ As Doreen ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz มาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งเป็นผลงานของ Elliot Smith นะคะนั่นก็คือ Angelus ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของท่านผู้นี้ด้วยนะคะรวมถึง No Name แล้วก็ The Water Boys กับ Fisherman's Brew ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์ของ Mike Scott และ Steve Wickham ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลง Fisherman's Blues ของ Water Boys ค่ะวันนี้ CU Delight นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting ซึ่งเป็นหนังดังของปี1997ที่กำกับโดย Gus Van Sant นะคะแล้วก็บทโดย Ben Affleck แล้วก็ Matt Damon ค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ได้อย่างงดงามได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักวิจารณ์นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้มีดารานักแสดงก็คือMatt Damonโรบินวิลเลียมส์มีเบนแอฟริกแล้วก็ยังมีมินนี่ไดเวอร์สแตนเลนสกาสการ์ดนะคะแล้วก็นักแสดงสมทบคนอื่นๆค่ะภาพยนตร์ที่มีความยาวนะคะ126นาทีใช้ทุนสร้าง 10-16 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่ากวาดรายได้มาถึง 225.9 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่70นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้และนักแสดงรวมถึงทีมงานก็ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมสำหรับเอฟเฟคแล้วก็เดมอนนะคะและนักแสดงสมทบฉายยอดเยี่ยมสำหรับโรบินวิลเลียมส์ค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสำหรับมัตต์เดมอนพุ่มกับยอดเยี่ยมสำหรับวันเซนต์แล้วก็ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสำหรับสกาเลียนะคะดนตรีประกอบภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมสำหรับเอลฟ์แมนแล้วก็เพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมสำหรับเพลงมิสมิสซูรีของสมิธนะคะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสำหรับไดรเวอร์แล้วก็เมื่ออายุ25ปีนะคะเอฟเฟคก็กลายเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์โดยเดมอนเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ก็คือเมื่ออายุ27ปีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข่าวลือแพร่กระจายก่อนพิธีมอบรางวัลออสการ์ว่าบทภาพยนตร์ไม่ได้เขียนโดยเอฟเฟคและเดมอนแต่เขียนโดยโกลด์แมนเดมอนปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นโดยรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นดูแคลนอะไรประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้ทั้งเอฟเฟคแล้วก็เด

เอมอนยังได้รับรางวัล Critics Choice Movie Award สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมรางวัลลูกโลกทองคำสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกด้วยนะคะขณะที่โรบินวิลเลียมส์ค่ะก็ได้รับรางวัลในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมในบทสมทบค่ะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็สกาสการ์ดค่ะก็ได้รับรางวัลซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือนะคะทั้งในส่วนของบทนักแสดงที่พากันได้รับรางวัลอย่างมากมายนอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายตัวซึ่งพุ่งทะยานถึง 225.9 ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างแค่ประมาณ 10-15 ล้านเหรียญสหรัฐประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นผลงานของเอลิสมิธนะคะ Say Yes ค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะลัสเชียร์แจ็คสันกับ Why Do I Lie ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของจิลคานิฟนะคะหรือจิลคานิฟค่ะต่อกันด้วยเพลง Baker Street นะคะเพลงดังของเจอร์รี่ราฟฟอร์ตี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะในหนังเรื่องนี้แมตต์เดมอนรับบทเป็นวิลฮันทิงอัจฉริยะคณิตศาสตร์วัย20ปีผู้ดื้อรั้นนะคะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นพันโรงที่ MIT จากเซาท์บอตันค่ะแล้วก็โรบินวิลเลียมส์ก็รับบทเป็นด็อกเตอร์ชอนแม็กควายนะคะนักบำบัดแล้วก็ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่วิทยาลัยชุมชนเบนแอฟริกค่ะก็รับบทเป็นชักกี้ซิลิแวนนะคะคนงานก่อสร้างแล้วก็เพื่อนสนิทในวัยเด็กของวิลนอกจากนั้นเซเลนสกากาดนะคะก็รับบทเป็นศาสตราจารย์เจอรันลัมโบศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลซึ่งก็เป็นนักแสดงสำคัญของหนังเรื่องนี้นะคะที่ทำให้หนังเรื่องนี้ดูแล้วสนุกมีชีวิตชีวาค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปหลายรางวัลด้วยกันนะคะมาฟังเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Afternoon Delight โดย Starland นะคะเพลงนี้ประพันธ์โดย Bill Danoff ต่อกันด้วยเพลงประกอบที่เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือแจ็คสันราวแล้วก็แดนนี่คอชมานะคะนั่นก็คือเพลง Somebody's Baby และเดอะแดนนี่วาโฮสกับเพลงนี้ค่ะ Boys Better ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินเทนเดนดำเนินรายการสวัสดีค่ะ

0: você. Baby! Help me mend my soul, broken heart.
1: See you, Delight.

0: านนท์โคแก้ววรางกู
1: รแมกนีเซียมคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าแมกนีเซียมคืออะไรค่ะแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นมีบทบาทหลากหลายในร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคงสภาพของโครงสร้างกระดูกและการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ต่างๆค่ะแม้ว่าร่างกายจะสามารถรักษาสมดุลของแมกนีเซียมได้ผ่านการดูดซึมและขับออกทางไตค่ะแต่ในบางภาวะเช่นภาวะการขาดสารอาหารโรคเรื้อรังบางชนิดอาจทำให้เกิดภาวะแมกนีเซียมต่ำในเลือดซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้ค่ะโดยแหล่งอาหารค่ะที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมค่ะธัญพืชเต็มเมล็ดเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวสาลีเมล็ดพืชและถั่วเปลือกแข็งค่ะเช่นเมล็ดฟักทองเมล็ดเจียเมล็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์และถั่วลิสงค่ะพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงผักใบเขียวค่ะผักโขมบรอกโคลีและคะน้ารวมถึงผลอื่นๆค่ะเช่นนมถั่วเหลืองช็อกโกแลตก็มีอุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นเดียวกันค่ะโดยการได้รับแมกนีเซียมในระดับที่เพียงพอสามารถป้องกันภาวะการขาดแร่

0: และส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผลกระทบของการขาดแมกนีเซียมค่ะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการดังนี้ 1. อาการมือสั่นอ่อนแรง 2. อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 3. อาการความดันโลหิตสูง 4. อารมณ์แปรปรวนหรือภาวะซึมเศร้า 5. เพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน 6. เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการปลูกถ่ายตับหรือหลอดเลือดสมองค่ะโดยประโยชน์ของแมกนีเซียมต่อสมองและระบบประสาทค่ะ 1. ควบคุมสมดุลของสารสื่อประสาทโดยแมกนีเซียมจะช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองค่ะเช่นสารสื่อประสาทกลูตาเมตและสารสื่อประสาทกาบาจึงมีผลในการลดความเครียดวิตกกังวลและปรับสมดุลทางอารมณ์ค่ะ 2. แมกนีเซียมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และความจำค่ะเพราะแมกนีเซียมมีบทบาทในกระบวนการไซแนปติกพลาสติซิตี้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการสร้างความจำในสมองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บข้อมูลในสมองค่ะ 3. แมกนีเซียมช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าค่ะโดยมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่ากลุ่มปกติค่ะ 4. แมกนีเซียมช่วยลดความถี่ของการปวดศีรษะไมเกรนค่ะเพราะแมกนีเซียมช่วยควบคุมการหดและขยายตัวของหลอดเลือดในสมองซึ่งก็จะช่วยยับยั้งการหลั่งของสาร CGRP ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นอาการไมเกรนค่ะ 5. แมกนีเซียมช่วยส่งเสริมการนอนหลับและลดความเครียดค่ะโดยแมกนีเซียมค่ะช่วยให้ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายโดยเป็นการกระตุ้นกาบาและลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดส่งผลทำให้อาการหลับลึกขึ้นและคุณภาพในการนอนดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแมกนีเซียมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: างครั้งเรา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเครือข่ายศึกษาสาธารณสถาบันอุดมศึกษา
2: ค่ะ
1: นะคะก็วันนี้พบกันวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการคู่กับคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์คะ
3: ด้วยนะครับสวัสดีเสียงชัดเจนดีนะครับคุณพานิชาครับ
1: เมื่อสักครู่เหมือนเสียงของคุณสวัสดิ์จะเบาไปหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะ
3: ชัดเจนดีก็ต้อนรับเข้าสู่เครือข่ายสื่อสาธารณสถาบันอุดมศึกษาวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็สวัสดีอีกทีนึงฮะคุณพานิชา
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มาพบกันกับคุณสวัสดิ์นะคะประจำวันศุกร์ค่ะก็3ช่วงรายการนะคะเช่นเดิมเลยค่ะในช่วงเที่ยงแบบนี้จนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ก็จะมีข่าวสารทั้งจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ

0: จากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะส่วนแล้วขานงานวิจัยในช่วงที่2ของเราวันนี้นะคะคุณสุวัฒน์ผู้ฟังเป็นประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องของถอดรหัสวัฒนธรรมโลกผ่านศาสตร์แห่งการตั้งชื่อโปเกมอนค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อความรุนแรงอยู่ในข่าวทุกวันเราจะอยู่อย่างไรโดยไม่ให้ความกลัวครอบงำนะคะก็เราติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3ช่วงรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับคุณพานิชาครับดูจากเนื้อหาสาระของวันนี้แล้วตลอด1ชั่วโมงเนี่ยน่าติดตามในทุกช่วงเลยนะครับก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายของพวกเรานะครับสำหรับสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยที่เราจะเจอกันเนี่ยก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะครอบคลุมทั้งในมหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศไทยรวมไปถึงรายละเอียดดีเทลที่น่าสนใจนะครับกันทุกใจนะครับกันทุกๆวันแบบนี้นะฮะวันศุกร์แบบนี้ผมก็มาเจอกันนานๆเจอคุณพานิชาทีครับครับผม
0: นะคะและในช่วงแรกนี้ต้องขออนุญาตอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดน่านกันมาแล้วก็ต้องขอแสดงความห่วงใยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครัวเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือในจังหวัดน่านกันด้วยนะคะแล้วพยากรณ์อากาศค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมารายงานให้ได้รับฟังกันค่ะจากรายงานนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะและสำหรับในคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ในสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันนะสำหรับในพื้นที่ที่ดิฉันอยู่นะตอนนี้ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นยังไงกันบ้างคะคุณสวัสดิ์คะ
1: ครับผมคุณพานิชาช่างแตกต่างจากอากาศที่คุณพานิชาอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่ฝนตกมาต่อเนื่องกันผมว่าน่าจะอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงหรือว่าต่อเนื่องกัน 2-3 วันแล้วนะครับที่ยังเป็นฝนโปรยปลายไม่ได้ตกลงมาหนักนะครับแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันอังคารวันพุธเป็นต้นมานะครับก็ทำให้บรรยากาศเชื่อว่าทั้งมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ก็มีฝนอย่างหนาแน่นอุณหภูมิก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีฝนมีเมฆครึ้มฝนตลอดนะครับแต่ว่าที่ฝนจะตกหนักๆนี่เป็นอีสานทางหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะลองเช็คดูแต่ว่าช่วงนี้แถวมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีฝนตกนี่ก็ยังตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงภาคเช้าวันนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับวันศุกร์เดี๋ยวจะมีกิจกรรมกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับบรรยากาศชุ่มชื้นตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับคุณพานิชาครับ
0: ค่ะนะคะก็อัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะในเรื่องของสภาพ

0: อากาศก็ขอส่งความห่วงใยกับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานภาคกลางช่วงนี้ก็เจอกับฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงต่างๆดิฉันขออนุญาตเรียนแจ้งช่องทางการติดตามรับชมและรับฟังนะคะเราสามารถรับฟังกันได้ที่คลื่นวิทยุออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคค่ะผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเรานะคะและช่องทางออนไลน์ที่YouTube ค่ะชื่อ YouTube Channel ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท่านนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาของเราทั้ง4ภูมิภาคค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงแรกกันเลยนะคะกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ข่าวแรกค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับอบต.คลอง4นำร่องระบบสุขภาพ5มิติบูรณาการความแนวคิด One Health รับมือสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับอบต.คลอง4นำร่องระบบสุขภาพ5มิติบูรณาการแนวคิด One Health รับมือสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงในการสร้างสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและเครือข่ายได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4หรืออบต.คลอง4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ชมรมผู้สูงอายุและภาคประชาชนในพื้นที่เปิดตัวโครงการคลอง4ต้นแบบชุมชนสุขภาวะองค์รวมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเพื่อผู้สูงวัยมุ่งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบครบวงจรผ่านการลงพื้นที่เชิงรุกการสร้างสรรค์พื้นที่นวัตกรรมเพื่อสร้างต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพฤติกรรมการบริโภคและระบบอาหารในชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเผชิญกับโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดและภาวะสมองเสื่อมประเทืองวงแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4ประธานในพิธีเปิดโครงการกล่าวถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอบต.คลอง4กับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานบริการสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ความโดดเด่นของโครงการนี้คือการยกระดับแนวคิดการทำงานด้านสาธารณสุขจากการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนมาสู่การใช้กรอบแนวคิดสากล One Health ซึ่งได้รับการผลักดันโดยองค์การอนามัยโลกโดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสุขภาพคนสุขภาพสัตว์สุขภาพสิ่งแวดล้อมและระบบอาหารด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สร้อยสุดาเกศรทองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่าภารกิจของคณะไม่สิ้นสุดที่การสร้างองค์ความรู้หรืออยู่เฉพาะงานวิจัยเท่านั้นแต่ต้องนำองค์ความรู้ไปสร้างคุณค่าและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสัมผัสได้จริงด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตรีหญิงดร.คัตติยาอีวานโนวิช อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุเปิดเผยถึงแผนงานเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังกับชุมชนต้นแบบคลอง4ต้นแบบชุมชนสุขภาวะองค์รวมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเพื่อผู้สูงวัยโครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงซึ่งเป็นกลไก

0: ำคัญในการยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสังคมผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและรูปแบบการจัดการที่สามารถนำไปใช้จริงในระดับชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนสุจิราลุหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราลุหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับคุณพานิชาครับจากธรรมศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดบ้านมอวิชาการ2569เป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับสืบต่อปณิธานเรื่องราวของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามคุณกรองการสุขรักโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดบ้านมอวิชาการ2569เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้สืบต่อปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานมอวิชาการประจำปี2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ผู้ปกครองประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าถึงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมทางวิชาการนิทรรศการและการสาธิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์จากคณะหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆโดยจัดขึ้นณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2569 การจัดงานในปีนี้มุ่งสื่อสารถึงการสืบต่อปณิธานสารประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์อันเป็นรากฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและการบริการทางวิชาการมาร่วมตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์จากกิจกรรมที่ครอบคลุมหลากหลายศาสตร์สาขาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เศรษฐกิจและธุรกิจสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมแห่งอนาคตพร้อมกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนและเยาวชนได้ค้นหาความสนใจความถนัดและเส้นทางการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตนอกจากนี้งานมอวิชาการ2569ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและผู้ประกอบการการดูแลสุขภาพการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนการเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยสู่สังคมผ่านงานมอวิชาการจึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนชุมชนภาคธุรกิจภาครัฐและประชาชนให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการผลิตบัณฑิตการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการทำงานร่วมกับสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานมอวิชาการประจำปี2569จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการนำปณิธานของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติพร้อมส่งต่อองค์ความรู้และโอกาสทางการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่และตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เติบโตเคียงข้างชุมชนภาคใต้ประเทศ

0: และสังคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณ
2: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณคุณกองการสุขรักนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับคุณพานิชาครับ
2: ค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะก็งานได้จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะจากน้องๆนักเรียนนะคะทั่วพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะมีหลากหลายสถาบันการศึกษามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมบูธมาเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากหมอวิชาการก็จะมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก่อนหน้านี้จะคึกคักแล้วก็การจราจรติดขัดเป็นพิเศษเลยนะคะก็ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะค่ะคุณสุวัสดิ์คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยกระดับนักศึกษาสู่วิชาชีพการเงินติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยกระดับนักศึกษาสู่วิชาชีพการเงินเมื่อวันที่17สิงหาคม2569คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์สุทินเวียนวิวัฒน์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริจเจียวิริยะบุญญารองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพทางการเงินให้แก่นักศึกษาเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานในสายวิชาชีพการเงินส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตทางการเงินก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทำงานในสายวิชาชีพการเงินและการลงทุนตลอดจนสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเงินและการลงทุนระหว่าง2หน่วยงานรองศาสตราจารย์สุทินเวียนวิวัฒน์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับความต้องการของภาคธุรกิจการเงินคณะเศรษฐศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถก้าวสู่วิชาชีพการเงินและการลงทุนได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังกล่าวต่ออีกว่าภายใต้ความร่วมมือนี้คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และสถานที่สำหรับการอบรมและสอบใบอนุญาตขณะที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะจัดระบบ e-learning การอบรมเสริมทักษะทุนสนับสนุนการสอบใบอนุญาตปีการศึกษาละ 2-3 ครั้งพร้อมประสานให้นักศึกษาได้ฝึกงานและมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทสมาชิกของสมาคมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของเราให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการเงินและการลงทุนพิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรายละเอียดความร่วมมือที่สำคัญอาทิการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และสถานที่สำหรับการอบรมและสอบใบอนุญาตทางการเงินการจัดเตรียมระบบ e-learning และการอบรมเสริมทักษะโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนการสนับสนุนทุนสำหรับการสอบใบอนุญาตปีการศึกษาละ 2-3 ครั้งและการประสานความร่วมมือด้านการฝึกงานและโอกาสการทำงานกับบริษัทสมาชิกของสมาคมโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ3ปีและสามารถขยายต่อได้ตามความเหมาะสมความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับความต้องการของภาคธุรกิจการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพการเงินและการลงทุนได้อย่างมีคุณภาพชุติ

0: ันพันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะ
2: ครับผมจากขอนแก่นเดี๋ยวเราไปภาคเหนือกันหน่อยนะครับที่ปภ.เชียงใหม่เดี๋ยวเขาเตรียมพร้อมมาตรการการเผชิญเหตุนะครับทั้งเซลล์บรอดแคสต์นะครับศูนย์พักพิง222แห่งรวมไปถึงที่จอดรถหนีน้ำนับหมื่นคันได้นะครับมีรายละเอียดให้ติดตามจากคุณปาริสาการจนะคุณสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
1: ปภ.เชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการเผชิญเหตุทั้งเซลล์บอดแคสต์ศูนย์พักพิง222แห่งและที่จอดรถหนีน้ำหมื่นคันนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอและท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงโดยปภ.ได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ระบบแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะหรือเซลล์บอดแคสต์หากพบว่าค่าความชื้นในดินในพื้นที่เสี่ยงภัยลาดเชิงเขาเกินกว่า150ปภ.จะประสานงานยิงข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปยังประชาชนในพื้นที่พิกัดนั้นโดยตรงทันทีเพื่อให้อพยพได้ทันท่วงทีภายใน 10-30 นาทีนอกจากนี้ปภ.และเทศบาลได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วไปแล้ว5จุดเสี่ยงได้แก่ชุมชนช่างเคี้ยนหมู่บ้านปามสปิงชุมชนกาดก้อมชุมชนสีปิงเมืองและถนนเจริญราษฎร์บริเวณสะพานเมงรายและอยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก3จุดทางนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและห้างร้านเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะไปจอดพักฟรีรวม11แห่งรองรับรถยนต์ได้มากถึง 15,690 คันอาทิศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัลเซ็นทรัลแอร์พอร์ตอุทยานหลวงราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นต้นนอกจากนี้มีการจัดตั้งและลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลเตรียมพร้อมอพยพครอบคลุมทั้ง25อำเภอรวมทั้งสิ้น222แห่งรองรับผู้ประสบภัยได้สูงสุดถึง 69,552 ราย
3: ทีนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมในเขตเมืองในเขตเมืองเนี่ยนะครับเราได้สำรวจจุดเสี่ยงหากเกิดฝนตกหนักนะก็เดี๋ยวรอดูวันที่19-20เนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักในเขตเมืองจุดเสี่ยงที่ทำให้น้ำท่วมขังรอการระบายไม่ทันเนี่ยอยู่ทั้งหมด8จุดนะครับตอนนี้เราได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วนะ 25,000 ลิตรต่อนาทีเนี่ยไปแล้วทั้งหมด5จุดด้วยกันนะเช่นประกอบด้วยบริเวณประตูระบายน้ำนะชุมชนช่างเคี้ยนนะครับหมู่บ้านปาสปริงนะครับชุมชนกาดก้อมนะชุมชนสีปิงเมืองแล้วก็บริเวณสีแยกถนนเจริญราษฎร์สะพานเมงรายอนุสรณ์แล้วก็ทางเทศบาลนครจะติดตั้งเพิ่มอีก2จุดนะที่ยังรออยู่3จุดเนี่ยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วหรือ 25,000 ลิตรต่อนาทีในอีก2จุดคือบริเวณ4แยกขงสิงกับบ้านศพร้องนะตำบลหนองตองหางดงนะครับในส่วนของตรงประตูระบายน้ำตำบลสันทรายเบอร์สาพีตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังก็จะใช้รถสูบส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ติดตั้งนะครับนี่ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับทางปภ.เองร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำก่อนตอนนี้เรามีเครื่องสูบน้ำโดยภาพรวมทั้งของปภ.เองทางของชลประทานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด138เครื่องของปภ.เองเราได้จัดซื้อจัดหาไว้ปีที่แล้วเนี่ย18เครื่องตอนนี้ใช้ไปแล้วก็ถ้าใช้ไปแล้วประมาณ7จุดนะก็จะเหลืออยู่ในมือก็ประมาณ11เครื่อง
1: ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกระจายงบประมาณทดลองราชการช่วยเหลือกู้ภัยฉุกเฉินให้แก่อำเภอต่างๆแล้วอำเภอละ 300,000 บาทเพื่อความคล่องตัวในการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำหลากและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากประสบเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งข้อมูลผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นหรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการ

0: การสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณคุณปาริสากาญจนกุลนะครับโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานิชาครับ
2: ค่ะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังเรามาปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้คุณพัชรายิ่งดำนุ่นรายงานสดจากในพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะคุณพานิชาคุณสวัสดิ์และก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจากมอปัตตานีค่ะวันนี้มีการอบรมนะคะเสริมศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นโดยการใช้โปรแกรม DSS Dashboard นะคะในการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลน้ำค่ะเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยพิบัติค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.กันนิกาสหกโรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอปัตตานีค่ะกล่าวเปิดการอบรมนะคะโดยโปรแกรมดังกล่าวนะคะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงติดตามและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบสารสนเทศและการจัดการน้ำจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีเป็นหัวหน้าโครงการนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการต่อยอดนะคะในเฟสถัดมานะคะตามโครงการวิจัยการพัฒนาระบบข้อมูลน้ำดิจิตอลแบบบูรณาการนะคะและการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำค่ะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือปปท.นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ค่ะซึ่งเป้าหมายสำคัญในการอบรมครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศของอบต.แล้วก็อบจ.นะคะซึ่งถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการทำการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการปักหมุดนะคะสำหรับพื้นที่ในการนำข้อมูลนำเข้านะคะจากทางอปท.ในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลนะคะจากเดิมที่พื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะที่เคยประสบอุทกภัยนะคะก็ทำให้ทางอปต.นะคะหรือว่าทางเทศบาลซึ่งจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำนะคะในพื้นที่ของโซนแล้วก็นำระบบข้อมูลนี้เข้ามาในส่วนกลางนะคะซึ่งเป็นการออกแบบระบบที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีได้ทำระบบฐานข้อมูลของทั้งจังหวัดไว้แล้วก็นำข้อมูลนี้นะคะเข้าสู่ในที่ประชุมของทางจังหวัดนะคะซึ่งสามารถได้มีการอัปเดตปรับใช้เมื่อปีที่แล้วนะคะในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นอีกเฟสหนึ่งที่จะมีการทำระบบซ้อนข้อมูลโดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์คาดการแนวโน้มสถานการณ์โดยทางอาจารย์สมพรก็จะมีความเชี่ยวชาญโดยเรื่องของการใช้ตัวองค์ความรู้ของอาจารย์นะคะด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้วก็การออกแบบที่อาจารย์ได้ทำตัวโมเดลไว้นะคะมาวิเคราะห์คาดการแนวโน้มซึ่งอาจารย์สามารถที่จะนำเขาเรียกว่าซ้อนข้อมูลนะคะทั้งจากส่วนราชการหน่วยงานหลักไม่ว่าจะทางกรมอุตุทางชลประทานหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะทีนี้เอามาซ้อนข้อมูลจากทางท้องถิ่นซึ่งอันนี้ค่ะเวลาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วมันจะทำให้เราเห็น อนาคตหมายถึงว่าคาดการได้ไป10-20ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับมือเนี่ยทำให้ท้องถิ่นเนี่ยได้มีการเตรียมสภาพกำลังหรือว่าในจุดที่เราจะต้องรับมือได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบระบบที่มาช่วยในการตัดสินใจในการรับมือซึ่งจะสามารถนำมาใช้ทั้งจังหวัดนะคะเป็นข้อมูลที่ทางผู้บริหารจังหวัดก็สามารถที่จะตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูลแล้วก็ระบบการออกแบบและการคาดการแนวโน้มว่ามันจะเกิดอะไรสถานการณ์อาจารย์ตั้งระบบไว้ใน worst case หมายถึงว่าแบบเลวร้ายที่สุดว่ามีฝนตกสะสมถึง700มิลลิเมตรเลยนะคะหมายว่าเรามีตัวโมเดลที่เป็นแบบเลวร้ายสุดๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเตรียมการรับมืออย่างไรแต่ว่าโดยสถานการณ์แล้วมันก็จะมีระดับปริมาณของปริมาณน้ำฝนที่มันตกสะสมอยู่ซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็สามารถเอามาวิเคราะห์ตามโจทย์ปัจจัยในแต่ละปีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยดังนั้นอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ของเราต่อไปด้วยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะ ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะจากสถานี

0: ทิวมอ.ปัตตานีค่ะ
1: ขอบคุณมากคร
2: ค่ะ
1: ั
2: ข
1: บ
2: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวั
1: ส
0: สด
1: ว
0: ี
2: ัสด
1: ค
2: ี
1: รั
2: ค
1: บ
2: ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่วันนี้เราก็ได้รับฟังกันในหลากหลายภูมิภาคนะคะที่จะต้องมีการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลค่ะก็ครบถ้วนกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงที่สองกับเล่าขานงานวิจัยค่ะ
3: จ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
4: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
3: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
5: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
3: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
5: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
3: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
6: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับเล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของทอดรหัสวัฒนธรรมโลกผ่านศาสตร์แห่งการตั้งชื่อโปเกมอนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
2: คุณผู้ฟังครับหากพูดถึงโปเกมอนภาพจำของหลายคนคงเป็นเกมยอดฮิตการ์ตูนวัยเด็กหรือมอนสเตอร์ตัวโปรดที่คุ้นเคยแต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังชื่อของโปเกมอนแต่ละตัวในเวอร์ชั่นภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอังกฤษหรือฝรั่งเศสกลับซ่อนรหัสลับทางภาษาศาสตร์วัฒนธรรมและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละมุมโลกไว้อย่างแนบเนียนต้อนรับเข้าสู่เล่าขานงานวิจัยกับผมแสนศักดิ์ขันทองครับวันนี้จะพาไปฟังเบื้องหลังงานวิจัยเรื่องThe Art of Naming Pokemon โดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีระรุ่งธีระจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันครับจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้เริ่มจากตำราเล่มหนาครับแต่เริ่มจากความชอบและจอยในมือครับ
3: ในฐานะที่เป็นนักภาษาศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะมักจะตั้งข้อสังเกตกับการใช้ภาษาของคนรอบๆตัวอยู่แล้วเรื่องโปเกมอนเนี่ยมันก็เป็นทั้งเกมแล้วก็เป็นทั้งการ์ตูนตอนที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยตอนที่มันเป็นเกมแล้วผมก็เล่นกับมันเริ่มคลายเครียดเป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเหมือนใครหรือไปต่างประเทศเนี่ยพบว่าชื่อที่เราเล่นอยู่เนี่ยชื่อมันไม่เหมือนกันมันเป็นภาพที่สะท้อนอยู่ในสังคมว่าสิ่งชื่อเนี้ยมันสะท้อนอะไรขึ้นมาแล้วมันมีผลต่อการเล่นเกมหรือเปล่ามันมีผลต่อการจดจําหรือเปล่ามันมีผลต่อมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่มาครับ
2: จากชื่อที่ไม่เหมือนกันในแต่ละภาษาอาจารย์ธีระได้มองลึกลงไปถึงระบบความคิดและการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมครับ
3: ตัวประโยชน์มันจริงๆเนี่ยมันคงไม่ใช่การงานประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจหรือทำให้โลกดีขึ้นแต่มันสะท้อนถึงระบบความคิดของคนเนื่องจากในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยชื่อเนี่ยมีความสำคัญมากฉะนั้นตอนญี่ปุ่นตั้งชื่อมันเนี่ยมันจะมีความเชื่อมีวัฒนธรรมอยู่ในนั้นแล้วพอมันถ่ายโอนไปสู่ภาษาต่างๆเนี่ยว่าทำหล่อนนั้นเนี่ยมันถ่ายโอนตามไปหรือเปล่าย
2: กตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนอย่างโปเกมอนสายต่อสู้ในภาษาญี่ปุ่นมีการนำชื่อนักมวยในตำรามาตั้งแต่พอข้ามไปฝั่งตะวันตกก็ถูกปรับให้เข้ากับบริบทที่คนในสังคมนั้นคุ้นเคยเช่นการนำชื่อของราชานักบู๊อย่างเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานมาตั้งเป็นชื่อฮิตมอนชานหรือเชื่อม

0: ยงกับเจ็ตลีในชื่อฮิตมอนลีนั่นเองครับ
1: ตัวอย่างเช่นชื่อตัวละครโปเกมอนตัวหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเอาชื่อนักมวยมาตั้งเป็นชื่อตัวละครนี้โดยก็รู้ว่าตัวนี้ตัวละครเป็นไฟติ้งนะตัวพวกต่อตู้แต่พอมาอยู่ในภาษาอังกฤษเขาก็ตั้งชื่อโดยนึกถึงแจ็คกี้ชานก็คือเฉินหลงแต่ละประเทศเขาจะตั้งชื่อที่คนในสังคมเขาแฟมิเลียร์หรือคุ้นเคยมากกว่างั้นเราจะรู้เลยว่าพอพูดถึงเรื่องสมมติเรื่องต่อยมวยปุ๊บคนเกาหลีใช้ชื่อตัวคอนเซ็ปต์ว่าคนเกาหลีอินกับชื่อใครรู้จักชื่อใครสังคมอเมริกาสมมติว่าจะใช้ชื่อไปอะไรเงี้ยจะเห็นภาพที่แตกต่างกันการแปลเกมนะครับซึ่งในภาษานักวิชาการแปลเขาเรียกว่า localization เนี่ย
0: งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการหลอมรวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งศาสตร์การตั้งชื่อการสร้างคำและศาสตร์ด้านการแปลเกมจนเกิดเป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครศึกษาในไทย
1: ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยเหมือนจะพยายามสร้างงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คนก็อาจจะเอาไปต่อยอดได้ในเรื่องของการแตกเกมงานที่สองที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของศาสตร์การตั้งชื่อมีชื่อเฉพาะอะไรเงี้ยงานที่สามคือเรื่องของการแปลกลุ่มเอางาน 3-4 ส่วนนี้มันรวมกันในชิ้นเดียวกันมันก็จะเกิดเป็นเฟรมเวิร์คขึ้นมาใหม่ในแง่ของการแปลภาษาศาสตร์การตั้งชื่อคนที่สนใจคล้ายๆกับผมอยู่เหมือนผมสามารถต่อไปแอพพลายต่อได้
0: รองศาสตราจารย์ดร.ธีระได้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจทำงานวิจัยไว้ว่างานวิจัยที่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากเรื่องไกลตัวเสมอไปหากเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเล่นหรือสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันความอยากรู้จะพาเราไปพบกับองค์ความรู้ใหม่ๆและทำให้งานวิจัยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปครับผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
2: ก็เป็นเรื่องราวของตัวการ์ตูนที่หลากหลายคนนะคะชอบกับเจ้าโปเกมอนเนี่ยก็ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะคะต้องขอบคุณรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของเล่าขานงานวิจัยแล้วค่ะคุณสุวัฒน์คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายกันเลยนะคะกับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเมื่อความรุนแรงอยู่ในข่าวทุกวันเราจะอยู่อย่างไรโดยไม่ให้ความกลัวครอบงำค่ะคุณสวัสดิ์คะ
4: ครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติวิทยากรรับเชิญนะครับเป็นด็อกเตอร์ชลาลัยแต้ศิลปะสาธิตนะครับท่านเป็นอาจารย์สาขาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะพอดีมาจากธรรมศาสตร์นะคะขอแก้นิดนึงค่ะ
4: ครับผมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: ใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านอาจารย์คะเริ่มแรกกันเลยดีกว่านะคะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ชลาลัยค่ะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำๆและถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องค่ะแน่นอนว่าจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทั่วไปนะคะในส่วนนี้จะส่งผลอะไรยังไงบ้างแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงด้วยค่ะให้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะท่านอาจารย์เชิญค่ะ
5: ค่ะก็คือการเสพข่าวอะค่ะคือจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้เสพข่าวเนี่ยจะมีส่วนร่วมไปกับข่าวได้อยู่แล้วนะหมายถึงอารมณ์ร่วมอะค่ะไปกับข่าวแต่ทีเนี้ยถ้าเราเสพข่าวที่มันพูดถึงเรื่องความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอะค่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่เราอาจจะเกิดความเครียดร่วมด้วยไปกับข่าวเนื้อข่าวการนำเสนอข่าวที่เราเสพได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยในข่าวก็ตามค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าความกลัวและก็ความกังวลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราดูข่าวแล้วก็เป็นปฏิกิริยาปกติหรือว่ากลายมีสัญลักษณ์อะไรที่มันควรเฝ้าระวังว่าอันนี้ดูข่าวเยอะเกินไปแล้วนะเสพข่าวมากเกินไปแล้วครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ

0: คือคนอื่นจะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วความกลัวหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ความวิตกกังวลจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปถ้าเกิดสมมติการดูข่าวและทำให้เราเกิดความวิตกกังวลในระดับอ่อนๆที่มันช่วยให้เราสามารถที่จะระมัดระวังการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดความกลัวและความวิตกกังวลที่มาจากการเสพข่าวที่มันทำให้เรารู้สึกอาการเหล่านี้เยอะเกินไปนะคะเราอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกับสุขภาพจิตได้ค่ะ อย่างเช่นอาการเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดสมมติเราเสพข่าวไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ร่วมมากเริ่มมีอาการใจสั่นมือไม้สั่นเหงื่อออกตามมือคือรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นอารมณ์ร่วมได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วว่าเราอาจจะต้องเหมือนกับหยุดพักร่างกายหยุดพักการเสพข่าวกลุ่มนี้ลงไปบ้างเพื่อที่จะดูแลสุขภาพจิตเราก่อนประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะท่านอาจารย์คะการเสพข่าวความรุนแรงซ้ำๆค่ะโดยเฉพาะข่าวที่มีภาพหรือว่าเนื้อหากระตุ้นอารมณ์จะทำให้เราเนี่ยกลัวโลกมากขึ้นจนกลายเป็นความหวาดระแวงได้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เสพข่าวแล้วจะมีความรู้สึกกลัวโลกรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างนี้เสมอไปค่ะอันนี้มันจะอยู่ที่การรับรู้ของแต่ละคนด้วยอย่างที่บอกไปคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่านข่าวแล้วเราเก็บมาเป็นวิทยาทานมันทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างตระหนักรู้ระมัดระวังตัวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราเสพข่าวมากเกินไปแล้วข่าวที่เราเสพส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทำให้เราเกิดความกลัวความหวาดระแวงก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะส่งผลกับสุขภาพจิตทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตในสังคมยากลำบากมากขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: ดังนั้นในยุคที่ข้อมูลข่าวสารก็เยอะมากครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเสพข่าวอย่างไรนะครับที่จะให้รู้เท่าทันแต่ก็ไม่ทำร้ายสุขภาพจิตตัวเองด้วยมีหลักง่ายๆนะครับที่พวกเราสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันทีแบบไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็หลักการง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องเลือกสื่อนิดนึงอะค่ะคือเลือกการเสพข่าวที่เน้นในแง่ของการให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์อย่างเช่นอาจจะเป็นข่าวที่ให้ข้อมูลเรื่องของการระมัดระวังตัวแนะแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจจากการรับรู้เหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมหรือข่าวในเชิงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการระวังตัวมากขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเนื้อข่าวที่มันเน้นการกระตุ้นอารมณ์อะค่ะทำให้เรามีส่วนร่วมทางอารมณ์มากเกินไปในแง่ของความกลัวอันนี้คือเราอาจจะต้องฝึกในการตระหนักรู้แล้วก็เลือกการเสพข่าวให้มากขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะและนอกจากบุคคลทั่วไปหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราแล้วอะค่ะแน่นอนว่ากรณีที่มีเด็กหรือว่าเยาวชนในครอบครัวและเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนหรือว่าสถานที่สาธารณะค่ะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีวิธีการพูดคุยกับบุตรหลานยังไงเพื่อไม่ให้ความห่วงเนี่ยกลายเป็นส่งต่อความกลัวซะเองอะค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็คือในเรื่องนี้คือก็อยากแนะนำทุกครอบครัวนะคะว่าให้สื่อสารกันในเรื่องการซัพพอร์ตจิตใจอารมณ์ภายในครอบครัวกันให้มากๆเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องความรุนแรงในสังคมหรือกรณีข่าวที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อเมื่อไม่นานมานี้อย่างเรื่องการกราดยิงในโรงเรียนเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็ดีนะคะคือถ้าเกิดสมมติในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่และลูกสามารถเปิดใจคุยกันถึงอารมณ์ความรู้สึกความกลัวความกังวลใจได้มันก็จะกลายเป็นครอบมันจะทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นสภาพครอบครัวที่ปลอดภัยที่เวลาคนในครอบครัวมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาเล่ามาแชร์ช่วยซัพพอร์ตกันได้อย่างเปิดใจไม่ตัดสินกันคือเราไม่อยากให้มันเกิดบรรยากาศของครอบครัวที่ต่างคนจะต้องต่างไปจัดการอารมณ์ของ

ตัวเองแต่เราอยากให้มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่ปลอดภัยที่แม้แต่เด็กหรือคุณพ่อคุณแม่จะมาพูดคุยแชร์กันเรื่องอารมณ์ได้ความกลัวที่เกิดขึ้นได้อะค่ะอีกอย่างนึงก็คืออย่างกรณีข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย

0: วลมากขึ้นด้วยก็ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืออยากจะในเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวให้มากขึ้นแล้วก็พยายามหาจุดตรงกลางแล้วก็ทำงานร่วมกันว่าเราจะซัพพอร์ตจิตใจอารมณ์ของกันและกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็ดูน่าหนักใจเหมือนกันนะอาจารย์ครับท้ายที่สุดแล้วการสร้างสังคมที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยควรที่จะเป็นหน้าที่ของใครแล้วก็ภาครัฐที่สำคัญก็คือสื่อและประชาชนควรร่วมทำอย่างไรนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในสภาพแบบสังคมต่างคนต้องหวาดระแวงกันนะครับต้องมองยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือในส่วนนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะมองว่ามันก็มันเหมือนเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันนะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะต้องรับบทบาทเยอะหน่อยในการที่จะเป็นกลไกในสังคมในการสร้างสังคมปลอดภัยอะค่ะคือกลไกในแง่มุมของรัฐที่สามารถทำได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรก็ว่าไปที่จะช่วยให้เกิดสังคมปลอดภัยนะคะแต่ถ้าในมุมของสื่อเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าอาจจะต้องเน้นเรื่องการนำเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้ตามหลักจรรยาบรรณมากกว่าที่จะเสนอข่าวที่เน้นการกระตุ้นอารมณ์ของคนในสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าเวลาที่เรานำเสนอข่าวที่มันกระตุ้นอารมณ์อะค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะคล้อยตามแล้วก็ติดตามข่าวนั้นได้ง่ายเพราะว่าเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับข่าวแต่ว่าถ้าข่าวการนำเสนอข่าวนั้นๆเนี่ยมันเน้นการกระตุ้นอารมณ์อย่างเดียวแต่มันไม่ได้เน้นเรื่องการให้ความรู้แนะแนวทางในการแก้ไขหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นข่าวที่มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทำให้คนในสังคมเกิดความกลัวความวิตกกังวลมากขึ้นไปด้วยแต่ในระดับภาคประชาชนนะคะทั่วไปเนี่ยคือเราอาจจะทำได้ในแง่ของการช่วยกันสอดส่องแล้วก็เหมือนกับช่วยกันเป็นกลไกที่ทำให้เกิดลักษณะชุมชนเข้มแข็งอย่างนั้นก็เป็นได้ค่ะ คือในแง่ของการสอดส่องดูซิว่ามีประเด็นตรงไหนหรือมีใครในสังคมที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือปัญหาอะไรเราก็ช่วยสอดส่องช่วยเสนอแนะช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนก็ได้คือหลักๆก็เน้นว่าอาจจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆฝ่ายแต่อย่างที่บอกก็คือภาครัฐอาจจะต้องรับบทบาทเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาก็เป็นกลไกหลักที่สำคัญที่ทำให้เกิดสังคมปลอดภัยจริงๆค่ะ
2: นะคะและแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยในการไถนะคะไถเพื่อฟีดดูฟีดต่างๆในข่าวเนี่ยบางครั้งเราก็ดูมันซ้ำๆจนเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเสพข่าวซ้ำเกินไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงข่าวต่างๆก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆด้วยนะคะท่านอาจารย์ในมุมของทางจิตวิทยาหรือว่าพวกกิจกรรมบำบัดอะค่ะหรือว่าอาจารย์มีวิธีอะไรที่อยากจะแนะนำทุกๆท่านไหมคะว่าการที่เราแบบไถฟีดกันง่ายขนาดนี้เราควรระวังยังไงไปหากิจกรรมอะไรทำเพื่อที่จะให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็ลืมข่าวร้ายๆนั้นไปด้วยอะค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าอยากถ้าให้แนะนำอะค่ะคืออยากจะแนะนำเหมือนกับว่าการกำหนดช่วงเวลาก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือปกติเวลาที่เราถ่ายฟีดหรือเราเสพข่าวตามเหมือนกับโซเชียลมีเดียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีไวซ์อะไรก็ว่าไปอะค่ะคือมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะทำมันเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้เรารู้สึกเสพติดได้ง่ายก็คือเราก็จะเหมือนถ่ายฟีดไปเรื่อยๆเพราะว่าข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมาค่อนข้างเร็วใช่ไหมคะเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ดูเวลาเราก็จะใช้เวลาเยอะเกินกว่าที่เราตั้งใจจะใช้กับมันได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่การกำหนดช่วงเวลาที่เราจะเสพข่าวผ่านการถ่ายฟีดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่าไปแต่อีกอย่างนึงก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะฝึกเรื่องการสังเกตอาการของตัวเองถ้าเกิดสมมติเราถ่ายฟีดเสพข่าวตามโซเชียลมีเดียเรารู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับข่าวมากขึ้นรู้สึกโกรธง่ายกับไปกับข่าวมากขึ้นใจสั่นกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นสัญญาณทางกายที่สื่อให้เห็นว่าคุณจะต้องหยุดพักแล้วพอหยุดพัก

0: ุ๊บเราอาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้ค่ะไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินพักผ่อนไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราความวิตกกังวลยังไม่หายไปเราอาจจะฝึกลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสลับกันไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรื่องของการฝึกลมหายใจมันก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นอย่างหนึ่งในการช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลในตัวได้ดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินเราเห็น เรื่องราวของความรุนแรงเนี่ยอยู่ในแทบจะหลายๆข่าวเลยทีนี้ไอ้เรตติ้งหรือว่าการระดับในฐานะของถ้าเราเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าอาจจะไม่ส่งต่อความรุนแรงเนี่ยอันนี้จะมีผลมากน้อยไหมครับเพราะว่าเราหันไปดูทางไหนเองเนี่ยเราก็เห็นว่าข่าวต่างๆก็พยายามที่จะตอบสนองเพื่อให้มีคนมาติดตามกันเยอะมากยิ่งขึ้นทีนี้พอเราดูข่าวใดๆลักษณะความรุนแรงของข่าวเนี่ยเรามีการจำแนกไหมครับว่าความรุนแรงอยู่ระดับแบบไหนอะไรกันบ้างในการที่ต้องรับข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปในแต่ละวันเช่นข่าวอาชญากรรมข่าวอุบัติเหตุหรือว่าข่าวเศร้าๆ เหล่านี้ยังจัดในหมวดความรุนแรงไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือถ้าจัดหมวดความรุนแรงค่ะคืออาจจะต้องแจ้งว่าความรุนแรงเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องการรับรู้ส่วนบุคคลก็ด้วยนะคะเพราะว่าคือข่าวที่นำเสนอมาค่ะโอเคมันอาจจะเป็นข่าวที่มันสื่อถึงเรื่องความรุนแรงในสังคมแต่ว่าผู้เสพอะค่ะผู้รับสารนะคะคนดูคนอ่านเนี้ยแต่ละคนอะอาจจะมีการรับรู้ว่ามันรุนแรงมากหรือน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของการรับข่าวเสพข่าวอ่านข่าวที่มันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในสังคมอ่ะอยากจะเน้นให้แต่ละคนที่เป็นประชาชนที่เสพข่าวเนี่ยตระหนักรู้ในสภาพการรับรู้สภาพจิตใจของตัวเองเป็นหลักจะดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นการยากที่เหมือนกับว่าเราจะไปกำหนดว่าอุ๊ยอันนี้เป็นข่าวรุนแรงนะอันนี้ไม่รุนแรงเพราะว่าอย่างที่บอกคือแต่ละคนน่ะก็จะมีการรับรู้ว่าอันนี้รุนแรงหรือไม่รุนแรงแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
2: ับ นะคะและนอกจากกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ได้เรียนแจ้งไว้นะคะเอาจริงๆมันก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆนะคะเราอาจจะคิดว่าง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่ลองทำดูเหมือนเรื่องของการฝึกลมหายใจเนี่ยฝึกในทุกๆวันก็จะช่วยให้กับร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นไม่เพียงแค่ข่าวเรื่องของความรุนแรงนะคะอาจจะมีความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงเรื่องของระบบอัลกอริทึมหรือว่า AI นะคะอาจารย์คือบางทีพอเราไถฟีดข่าวอยู่ทุกๆวันเราดูแต่ข่าวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ข่าวร้ายๆข่าวพลังลบๆมาให้เราลองค้นหานะคะพวกคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราวที่เป็นพลังบวกให้กับตัวเองมันก็จะขึ้นเรื่องราวดีๆมาให้เราในฟีดด้วยนะคะอาจารย์คะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็คืออันนี้คือแต่ถ้าเราจะให้อัลกอริทึมมันเปลี่ยนก็คือให้ขึ้นเนื้อหาเขาอื่นๆบ้างอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมคะว่าเราอาจจะต้องเลือกบ้างแทนที่จะอ่านแต่ข่าวรุนแรงเราอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนไปอ่านคอนเทนต์อื่นๆบ้างซึ่งการเปลี่ยนไปอ่านคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางนึงในการที่เราดึงตัวเราเองออกจากการที่เราอาจจะมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปกับข่าวความรุนแรงในสังคมก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ให้อาจารย์ลองอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพจิตว่าเราต้องทำตัวยังไงแล้วภาครัฐจะมีอะไรอาจารย์อยากจะฝากอะไรเรื่องกับเรื่องที่เราคุยกันไว้เนี่ยครับว่าความรุนแรงอยู่ในข่าวไว้ยังไงมันจะมาครอบงำเราหรือเปล่าเรากลัวไปมากไปหรือเปล่าเชิญครับ
0: ค่ะก็คืออยากจะฝากนะคะว่าความรุนแรงในสังคมเนี่ยที่นำเสนอผ่านข่าวให้ประชาชนได้เสพเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีในส่วนที่ดีเนี่ยคือมันเป็นการนำเสนอความเป็นไปในสังคมทำให้สังคมคนในสังคมรู้สึกระแวดระวังตัวมากขึ้นรู้สึกตระหนักรู้ในความปลอดภัยมากขึ้นรู้วิธีการรับมือหรือแก้ปัญหามากขึ้นแต่ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นข่าวที่สื่อออกมาโดยเน้นในการทำให้คนรับข่าวอะค่ะมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นการยากนิดนึงอะที่เราจะไปแบบบอกว่าอุ๊ยข่าวไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราอยากจะเน้นให้ผู้เสพข่าวอะผู้อ่านข่าวประชาชนทั่วไปเนี่ยตระหนักรับรู้ถึงสภาพจิตใจของตัวเองเป็นหลักจะดีกว่า

0: ว่าเฮ้ยข้อมูลสื่อสารที่เราได้รับมาถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปสำหรับสภาพจิตใจของเราที่เราจะรับไหวเราอาจจะต้องมีฝึกการตระหนักรู้ตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากการเสพข่าวนั้นไปก่อนนะคะเริ่มสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองต่อการอ่านข่าวหรือการดูข่าวที่เป็นเรื่องความรุนแรงในสังคมนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกมีอาการทางกายอย่างเช่นกลัววิตกกังวลมากจนใจสั่นมือสั่นหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเราจะต้องดึงตัวเองออกมาจากการเสพข่าวนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมติอาการมันยังเป็นมากขึ้นเริ่มวิตกกังวลเริ่มกลัวการใช้ชีวิตในสังคมรู้สึกสังคมไม่ปลอดภัยไม่กล้าออกจากบ้านหรืออะไรก็ว่าไปนะคะถ้าอาการมันถึงขั้นนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยก็จะดีนะคะสุดท้ายนี้ก็คืออยากจะฝากว่าอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐสื่อผู้บังคับใช้กฎหมายภาคประชาชนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะร่วมมือกันทำให้มันเกิดเป็นสังคมที่ปลอดภัยอะค่ะก็จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะการฝึกใจของเราคือดีที่สุดเลยการตระหนักรู้ตัวเองดีที่สุดนะคะเพราะเราก็ต้องมีการติดตามข่าวว่าปัจจุบันสังคมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับกรอกกำบังให้กับตัวเองเป็นข้อมูลให้กับเราได้ระวังตัวแต่หากว่าเราเสพตัวเรารู้สึกหวาดระแวงเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองแล้วก็หากเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดนะคะวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านดร.ชลาลัยแต่ศิลปะทานสาธิตค่ะท่านอาจารย์สาขาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์ชลาลัยมากๆเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์ค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันใหม่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมนะคะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่คุณสวัสดิ์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามและทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกพร้อมด้วยผู้นำนิวซีแลนด์ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมฟื้นฟูบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์อีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือเต็มคณะที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้การบินไทยมีแผนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครและโอ๊คแลนด์อีกครั้งโดยตั้งเป้าเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม2570ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะพยายามเร่งรัดให้เร็วกว่ากำหนดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุเตรียมเสนอรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร

รธรรมชาติในการตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงเพื่อจัดการปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการติดตามปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมพบว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีแต่มีลักษณะเชื่อมโยงกันหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและสระบุรีจึงเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงเพื่อให้การจัดการปัญหาครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทำงานเชื่อมโยงกันมากขึ้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างโดยคาดว่าจะมีปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงเป็นประธานและกรมควบคุมมลพิษเป็นฝ่ายเลขานุการพร้อมหน่วยงานระดับจังหวัดตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนอกจากนี้ในคำสั่งจะกำหนดให้มีชุดเฉพาะกิจสำหรับเข้าตรวจสอบกรณีฉุกเฉินและตรวจจับการกระทำผิดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้นรวมถึงดำเนินคดีเมื่อพบการกระทำผิดและจะมีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนโดยจะให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหามลพิษและเบาะแสเข้าสู่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้สะดวกขึ้นและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับโมเดอร์นาร่วมกับ Merck & Co เปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะที่3ในการใช้วัคซีนรักษามะเร็งที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี mRNA คู่กับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดบริษัทโมเดอร์นาได้จับมือกับบริษัท Merck & Co เปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการพัฒนายาและวัคซีนรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลโดยจากการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้วัคซีนรักษามะเร็งที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี mRNA ควบคู่กับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคีทรูดาสามารถช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่ระยะที่ 2B ไปจนถึงระยะที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,137 คนซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการผ่าตัดเพื่อตัดก้อนเนื้อร้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการทดลองยังชี้ด้วยว่าสามารถลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะส่วนอื่นส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นและยังไม่พบสัญญาณความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงใหม่ที่ไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดโดยทั้งสองบริษัทเตรียมวางแผนเข้าหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อยื่นขออนุมัติใช้งานจริงพร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลการทดลองแบบละเอียดในการประชุมทางการแพทย์ระดับสากลที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะครับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับเพลงเพราะเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลยามบ่ายไปพร้อมกันครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

เร็วมากๆเลยนะครับเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันเมื่อไม่นานนี้เองนะครับนี่ก็ผ่านพ้นมาเกินครึ่งแล้วนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงหรือว่ากำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆอยู่อย่างน้อยเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับว่าในที่สุดเราก็ผ่านพ้นมาเกินครึ่งปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับคือเราก็ยังดีใจที่เราผ่านพ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจส่งต่อกำลังใจใช้หัวใจของเราเนี่ยดูแลกันต่อเนื่องไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับช่วงเวลาของเพลงให้เพลงเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้คุณมีความสุขร่วมกันแบบนี้ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับก็ยังเหมือนเดิมเลยยังสวยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแต่งกับงานด้วยนะครับทางช่อง3ถือว่าเป็นละครที่สร้างชื่อให้กับพี่ปูเป้รามาวดีสิริสุขะด้วยนะครับนามสกุลเดิมนะฮะเป็นที่รู้จักด้วยรวมไปถึงละครเรื่องนี้เองนะครับประกอบคู่กับพี่โจจิรายุทธด้วยนะครับจะมีเพลงไหนที่อยากฟังเพิ่มเติมอีกนะครับผ่านทาง022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่ช่วงเวลายามบ่ายผ่านทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับ

็นให้ตามคำขอแล้วนะครับงานจากโดมปกรณ์ลำกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งรักเธอนะครับถือว่าเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับหลายคนยังจำกันได้กับเพลงเพราะถือว่าเป็นศิลปินยุคนั้นที่สาวๆกรี๊ดเยอะมากที่สุดด้วยนะครับเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีในส่วนของงานเพลงนะครับเป็นศิลปินสังกัด RS Promotion นั่นเองนะครับแล้วก็มีเพลงมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มโดมนะครับอัลบั้ม Dangerous Dome นะครับโดม Reaction โดม Question แล้วก็มีผลงานที่เป็นโปรเจกต์พิเศษสร้างชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็น The Next The Adventure นะครับ Mission 4 Project ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นว่ามีการรวมตัวกันด้วยรวมไปถึง The Celebration นะครับแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายเมื่อสักครู่นี้เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งรักเธอยังมีเพลงเวลาสมมติผ่าเหล่างมเข็มในทะเลนะครับและใครยังจำกันได้ก็คือว่าหลังจากนั้นเองก็ชื่นชอบแนวเพลงแบบเทคโนแล้วก็ชอบการมิกซ์ซาวด์นะฮะแล้วก็มีเพลงที่เรียกว่าโอ้โหไปร่ำไปเรียนมานะครับที่ต่างประเทศเลยนะครับเรียกว่าเป็นสาวอินเจเนียร์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผลงานการแสดงอีกมากมายทีเดียวนะครับเอาละครับมีเพลงไหนกับศิลปินที่คุณรักนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงฟังได้เลยนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz จะฟังสดหรือว่าออนไลน์ก็ได้ครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงเวลาของเราแบบเต็มอิ่มทีเดียวนะครับเริ่มต้นบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับผ่านทางวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz ครับเดี๋ยวติดตามฟังรายการต่อไปนะครับสุขกันเรารออยู่นะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่า

เหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสูจน์

ิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันตะเรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้น Love Light in My Heart และเป็นคำร้องภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแก้วตาขวัญใจคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันกับเวลาของรายการสุขกันเถอะเรา 14:18 น.รายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออลเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงบริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังแก้วตาขวัญใจด็อกเตอร์ดวงดาวเถาหิรันร้องไว้นะคะมาต่อกันกับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ติดค้างกันอยู่กับพระเจ้าทั้ง5

จ้าทั้ง5เพลงสุดท้ายของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะคุณป้อมรอฟังสาวสะเทินแล้วประเดี๋ยวก็จะต่อกันด้วยโยสลัมค่ะที่ติดค้างไว้

โยสลัมแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นคุณครูเอื้อสุนทรสนานกันต่อไปเพลงนี้คุณลือชัยส่งให้ทีมวอลเลย์บอลสาวของเราบอกว่าเก่งมาก

คุณลือชัยส่งนางฟ้าจำแรงให้ทีมวอลเลย์บอลสาวของเรามันคิดถึงคุณชอบเลยถ้าเป็นคุณชอบยังอยู่คุณชอบจะต้องโทรมาขอเพลงบัวงามนะคะวันนี้เลยเป็นนางฟ้าจำแรงไปแล้วคุณประดิษฐ์พรรอฟังพี่รักจริงรอตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณอริสาอมาตยกุลและคุณสมศักดิ์เทพพานนท์

ละค่ะคุณที่คุณประดิษฐ์พรถามถึงไว้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอามาตยกุลนะคะคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงดนตรีสุนทราภรณ์เลยต้องมีคู่นี้มีคุณวินัยคุณชลีคุณสมศักดิ์คุณมาริสานี่แหละนะคะไปทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ไม่ลืมพอไป

ชวนกันไปที่ไหนดีมักจะมีเสียงบอกว่ารีโน่เธอเพราะว่าอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ชอบบางอย่างยังไม่ได้รับประทานก็จะขอไปสั่งกันนะคะที่ Reno All Day Dining Cafe หลายอย่างเลยทีเดียวที่พอรับประทานแล้วก็บอกว่าอ้าวคราวหน้าต้องสั่งอีกนะเป็นอย่างนี้เสมอๆเลยนะคะนั้นบอกเลยว่าไปที่นี่ไม่มีทางที่จะผิดหวังอร่อยทุกอย่างอย่างของว่างขนมปังหน้าหมูขนมปังก็จะเป็นบาแกตขนมปังฝรั่งเศสนะคะไม่อมน้ำมันเลยเนี่ยทำขนมปังหน้าหมูไว้อร่อยมากสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาใครไม่รับประทานหมูก็มีไส้ปลาซึ่งก็อร่อยอีกเช่นเดียวกันนะคะของอาหารอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe บอกใครใครก็เห็นด้วยทุกครั้งไปเลยค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 วันนี้อาจารย์ธนาโชตว่างฟังก็เลยขอเพลงนี้มาเสียงของคุณสุปานีพุกสมบูรณ์ค่ะคิดถึงฉันบ้างไหม

พลสุขบอกว่าครึกครื้นครึกครื้นภายใต้ครึ้มครึ้มที่บ้านบางเขนค่ะวันนี้ก็รู้จะครึ้มทั้งวันแล้วนะคะคุณจันทนาโอบายวาทและคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์ค่ะผู้ชายนี่ร้ายนะ

phát

ก็คลึกๆกันไปเห็นอากาศครึ้มๆก็เลยมีเพลงคลึกครื้นกันไปบ้างนะคะและนั่นก็เป็นเฮมันสวิงคุณจันทนาโอวัยวาทค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้เห็นแวบๆโลกอลวนได้ไหมคะศรีสุดารัชตะวัน

มีความทุกข์ก็ห้ามบ่นเพราะเราเกิดเป็นคนแล้วจะบ่นทำไมฟังคุณศิษฎารัตน์ตะวันกันอีกเพลงหนึ่งช่างร้ายนะ

คุณภูนสุขก็โอ้โหยกซ้ายยกขวาไปเลยใช่ไหมคะมีความสุขการกับบ่ายวันศุกร์สุขกันเถอะเราพยายามจะให้คลื่นกันชมนางต่อไปเลยคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันธราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% นันทบุรีเพลงที่พูดถึงคนน่านเมืองน่านตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดกันเรียกว่าตอนนี้ร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้เมืองน่านกลับมามีความสุขเหมือนเดิมส่งกำลังใจให้เสมอๆ เลยนะคะ 15:04 น้ำปิงขอเพลงเริงสุขให้พี่น้องสกร.ทุกท่านสำหรับวันศุกร์ค่ะ

จริงนะคะเรืองสุขโดยคุณเรืองทองทอลันทมก็เลยได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าฟังคุณเรืองทองร้องแล้วชัดเจนเลยทุกไปคนเดียวโลกไม่ทุกกับเราด้วยเรื่องร้องเงินคุณวรนุชอารีค่ะ

เริงกันไปเริงหลีลาดเริงรองเงงเริงสุขก็อยากจะให้มีความสุขกันนั่นแหละนะคะความทุกข์ก็มีแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่อยากให้มีความสุขมากกว่าค่ะสุขกันทราอยู่ตรงนี้ให้มีเพลงดีๆได้ไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยทีเดียวคุณอรุณศรีบอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยค่ะค่อยๆดื่มนะคะเพลงเร็วๆชักเดี๋ยวสำลักยังไงก็ต้องดื่มอยู่แล้วน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะวันนี้มีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาหลาย

เพลงเลยทีเดียวไปกันที่ไหนก่อนไปกันที่คุณจรูนหรือเปล่าใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นแวบๆเพลงที่คุณจรูนขอมาน่าจะใช่เพลงนี้เพลงนี้ชื่อสั้นๆว่าคอยนะฮะเป็นงานของครูปอชื่นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวฟังคุณนฤทธิ์อารีนะคะ

นานเท่าไหร่ก็จะรอนั้นเป็นเสียงร้องของคุณชรัมเทพชัยนะคะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ท่านผู้ฟังรอฟังจะคอยขวัญใจ

เป็นเพลงคอยทั้งนั้นเลยที่ท่านฟังถามถึงมาวันนี้เนี่ยจะคอยขวัญใจก็ฟังไปแล้วคราวนี้ไปถึงเพลงก็ยังคงเป็นอู๋วันนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงท่านผู้ฟังถามถึงหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะคืนนี้พี่คอยเจ้าก็มีอ่างก็ฟังคืนนี้พี่คอยเจ้าจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่ง

ืนนี้พี่คอยเจ้าคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติมาถึงเพลงนี้ที่คุณพิกุลรอฟังคุณชัชดพรรักษณเวศนะคะบัญชารักแล้วเดี๋ยวจะต่อบัญชาสวัสดิ์ให้ดู

พลกำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งที่ได้ฟังกันวันนี้นะวันนี้ฟังเสียงของคุณสุเทพหลายเพลงเลยทีเดียวบัญชาสวัสดิ์ที่แก้กันกับบัญชารักคุณชัชดาพรรักษณเวทนั่นล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็รอฟังเพลงต่างๆที่เลือกมาค่อยๆทยอยจัดกันไปนะคะขอบคุณคุณแปะปราโมทบอกทุกเพลงไพเราะมากก็ต้องเพลงไพเราะทั้งนั้นแหละนะคะจะได้มีความสุขและก็ถูกใจด้วยแต่ตอนนี้ถ้าจะเตรียมอาหารก็เตรียมได้เลยจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอเลียนอยู่แล้วใช่ไหมคะมีผู้บอกว่าเนี่ยจะทำอะไรนะปลาหมึกชุบแป้งทอดโอ้ยต้องทอดนานเท่านั้นสำคัญมากคือการที่ทอดด้วยน้ำมันนานๆเนี่ยน้ำมันพืชโอเลียนจะปลอดภัยนะคะปราศจากกรดไขมันทรานส์ค่ะแล้วก็จะปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่จะอยู่ในน้ำมันนะฮะบางท่านบอกว่าสบายใจเวลาใช้น้ำมันพืชโอเลียนทอดอะไรนี่รู้เลยว่าดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคือนอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อการบริโภคแน่นอนแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอเลียนค่ะใครรอฟังเพลงนี้ฟังเลยร้องตามด้วย7วันที่ฉันเหงา

7วันที่ฉันเหงาคุณเป็นแขกันจะรึกนะคะท่านผู้ฟังถามถึงก็เหงายาวเลย7วันเลยมาจาก7 Lonely Days ค่ะใครเป็นสายธรรมะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีธรรมะบรรยายธรรมะบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณนะคะในหัวข้อสัมมาสัมพุทธปาฏิหาริย์ค่ะวันอาทิตย์นี้13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะเป็นการจัดแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทจัดขึ้นเป็นธรรมทานไม่ได้เก็บค่าเข้าชมแต่ยังไงก็สอบถามรายละเอียดไปนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมทำบุญกันไปด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้087-708-1015 087-708-1015ไปฟังธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณซึ่งไปที่ไรก็เพลิดเพลินทุกครั้งไปนะกับธรรมบรรยายเนี่ยนะคะแล้วก็มีสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่บางครั้งก็ไม่เคยทราบมาก่อนก็จะได้ชมกันจากธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณนี่แหละค่ะเชิญได้เลยนะคะวันอาทิตย์นี้ให้หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ087-708-1015 087-708-1015นะคะก็จะมีการแสดงที่ห้องประชุมอาคารมงกุฎเวชวิทยาชั้น4วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าค่ะถ้าไปทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็จะอยู่ทางซ้ายริมรั้วเลยนะคะท่านี้ใครไม่ใช่สายธรรมสายเฮลจะไปรำลึกถึงคุณเล็กวงสว่างกับ IS Song Hits นะคะในคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ก็จะมีวันเดียวกันนี้แหละวันที่23สิงหาคมนะคะที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันค่ะรอบเดียวเท่านั้นเลยนะคะไปได้ตอนนี้ใครที่ได้บัตรจากสุกันธเราไปแล้วอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะไปรับบัตรที่หน้างานนะคะคงจะต้องนำติดบัตรประชาชนไปด้วยอย่าลืมนะคะนั้นก็ไปกันได้เลยวันอาทิตย์นี้โชว์จะเริ่ม16นาฬิกาแต่ว่าประตูก็จะเปิดให้ก่อนนะคะโรงละครสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันค่ะไปได้เลยวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลืมต้องเตือนกันด้วยคราวนี้มีอีกเพลงหนึ่งคราวนี้เป็นคุณชรินทร์ นันทนาครบ้างคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติกับฝันสลาย

ุทธิ์คุณกำแหงศิลปินแห่งชาติดุดนกขมิ้นแสวงรังไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่งานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติทั้งคำร้องและทำนองนะคะเพลงสุดท้ายลากันไปจะจบไหมเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกหนึ่งเพลงดอกหญ้าค่ะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกัญธราต่อนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสมองเป็นอวัยวะในร่างกายที่สำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าสมองก็เปรียบเสมือนกองบัญชาการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายอย่างมากมายหลายระบบซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีรวมไปถึงการหมั่นบริหารสมองอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพื่อให้สมองนั้นแข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันนะครับว่าวิธีการที่จะดูแลรักษาสมองนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับวิธีการแรกเลยก็คือเรื่องโภชนาการนั่นเองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงและควรทานอาหารเช้าทุกวันนะครับเพราะว่าอาหารเช้าจะเป็นตัวช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งก็จะมีผลดีต่อการทำงานของสมองต่อมาคือต้องให้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอสมองนั้นนะครับจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกายการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อการทำงานของสมองทั้งในด้านการใช้ความคิดและการตื่นตัวของสมองต่อมาควรจะต้องมีการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอร่างกายที่แข็งแรงจำเป็นต้องมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมซึ่งก็เช่นเดียวกันกับสมองของคนเรานะครับการใช้สมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงเกมที่ใช้สมองนะครับเช่นหมากกระดานเกมคำศัพท์หรือเกมประเภทตัวเลขล้วนเป็นการบริหารสมองที่ดีทั้งสิ้นนะครับต่อมาคือการออกกำลังกายการที่คนเราออกกำลังกายเป็นประจำนั้นจะช่วยทำให้สมองตื่นตัวทำให้ความจำดีขึ้นและก็ควรออกกำลังกายให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดอย่างเต็มที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งการออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยในการทำงานของสมองส่วนของการตัดสินใจและความจำด้วยนะครับและสุดท้ายคือต้องมีการจัดการความเครียดสมองของคนเรานั้นจะทำงานได้ดีนะครับขณะที่คนเรามีความสุขก็ต้องพยายามลดภาวะความเครียดพยายามหาวิธีผ่อนคลายร่างกายด้วยการทำสมาธิหรือว่าหางานอดิเรกทำหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อรู้สึกว่ามีความเครียดมากจนเกินไปนั่นเองท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็น5วิธีง่ายๆนะครับที่ช่วยในการดูแลสมองให้แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่คู่กับเราไปนานๆวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพระดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันตะพีพันธ์วงกรบารเวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นนะคะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: มีบทวิเคราะห์นะคะแผนพัฒนา5ปีฉบับที่3ของมาเก๊าถือเป็นการเปิดบทใหม่ความสำเร็จ1ประเทศ2ระบบค่ะ
2: รายละเอียดของข่าวนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI บทวิเคราะห์แผนพัฒนา5ปีฉบับที่3ของมาเก๊าเปิดบทใหม่ความสำเร็จ1ประเทศ2ระบบเมื่อกล่าวถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีนประชาคมโลกต่างยอมรับโดยทั่วไปว่ามาเก๊ามีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองสังคมมีเสถียรภาพและมีความเชื่อมโยงกับโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลัก1ประเทศ2ระบบซึ่งเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมามีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่3หรือในช่วงปี2026ถึง2030ของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าซึ่งได้วางกรอบการออกแบบไว้ในระดับบนและวางแผนอย่างเป็นระบบสำหรับการพัฒนาของมาเก๊าในช่วง5ปีข้างหน้าตลอดจนในระยะยาวกว่านั้นความเห็นของสาธารณชนมองว่าแผนพัฒนา5ปีฉบับที่3ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลัก1ประเทศ2ระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมาเก๊าและมีความหมายเชิงบุตรหมายสำคัญในลักษณะ1แผนชี้นำอนาคตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของมาเก๊าหากต้องการเข้าใจถึงคุณค่าของแผนพัฒนา5ปีฉบับที่3ของมาเก๊าจำเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์ใหม่ที่มาเก๊ากำลังเผชิญอยู่ก่อนปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบศตวรรษกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแรงขณะที่ความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15เศรษฐกิจจีนมีรากฐานที่มั่นคงมีข้อได้เปรียบหลายด้านมีความยืดหยุ่นสูงและมีศักยภาพมากโดยเงื่อนไขสนับสนุนและแนวโน้มพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาในเชิงบวกในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เปิดพื้นที่กว้างและสร้างโอกาสสำคัญให้มาเก๊าเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายในระดับที่เหมาะสมพร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของมาเก๊าเองแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีและรัฐบาลมีทรัพยากรทางการคลังค่อนข้างเพียงพอแต่ปัญหาต่างๆเช่นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ยังขาดความหลากหลายยังคงต้องได้รับการแก้ไขขณะเดียวกันปัญหาเร่งด่วนด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ยังคงรอการแก้ไขภายใต้บริบทดังกล่าวแผนพัฒนา5ปีฉบับที่3ได้กำหนดตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจำนวน35รายการกรอบภารกิจเฉพาะ68รายการและภารกิจสำคัญ310รายการ ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่มุ่งผลในทางปฏิบัติและก้าวไปข้างหน้ามีประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเป้าหมายที่แม่นยำและมาตรการที่เป็นรูปธรรมทั้งยังมีความตรงจุดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับสูงนายแซมโฮฟายผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากล่าวว่าแผนพัฒนา5ปีฉบับที่3เป็นแผนที่นำทางและกรอบภารกิจสำหรับเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในการก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาคุณภาพสูงรัฐบาลเขตบริหารพิเศษจะรวมพลัง

0: และนำพาทุกภาคส่วนของสังคมมาเก๊าผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์อันงดงามในการสร้างมาเก๊าแห่งหลักนิติธรรมมาเก๊าที่เปี่ยมด้วยพลังมาเก๊าแห่งวัฒนธรรมและมาเก๊าแห่งความสุขพร้อมเปิดมิติใหม่ของการพัฒนาคุณภาพสูงในการปฏิบัติตามหลัก1ประเทศ2ระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมาเก๊า
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: วันนี้นะคะจะมาแนะนำกันต่อถึงความพิเศษของเมืองเหยียนอันนะคะเมืองในทางมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะ
1: เมืองนี้เนี่ยนะคะจะมีความพิเศษอย่างไรหลายท่านอยากทราบแล้วนะคะไปติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็น
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันระพีพันธ์วงกรประเวศค่ะครั้งที่แล้วนะคะระพีพันธ์ได้มาแนะนำถึงความพิเศษต่างออกไปของเมืองเหยียนอันนะคะเมืองที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของมณฑลซานซีเป็นที่ราบสูงดินเหลืองไม่มีที่ราบขนาดใหญ่อากาศแห้งแล้วก็ฝนตกน้อยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะคือความอลังการของน้ำตกฮูโคน้ำตกสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังมีอีกหนึ่งความพิเศษโดดเด่นไม่ซ้ำใครของเมืองเหยียนอันนะคะก็คือมีความเข้มข้นของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการก่อตั้งกองทัพแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะที่ภูเขาอูฉี่เซิงลี่นะคะในตำบลอูฉี่เมืองเหยียนอันนี้ได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานแล้วก็อาคารจัดแสดงเรื่องราวแห่งชัยชนะการเดินทัพทางไกลจงยังหงจิ่นช้างเจิงเซิงลี่จีเนียนกวานภูเขาอูฉี่เซิงลี่นะคะหรือภูเขาอูฉี่แห่งชัยชนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าในเดือนตุลาคมปีค.ศ.1935กองทัพแตงส่วนกลางนะคะที่มีเมาเจ๋อตุงรวมอยู่ด้วยก็เดินทางมาถึงตำบลอูฉี่หลังการเดินทัพทางไกลเป็นระยะทางถึง 25,000 ลี้ค่ะแล้วก็ได้เปิดฉากการรบตัดหางที่นี่กำจัดกองทหารก๊กมินตั๋งที่ไล่ตามมาได้อย่างสิ้นเชิงค่ะภูเขาลูกนี้นะคะเดิมทีเคยมีชื่อว่าเขาผิงไทก็เลยได้รับการเปลี่ยนชื่อให้เป็นเขาเซิงลี่หรือว่าภูเขาแห่งชัยชนะนั่นเองแล้วก็ได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทัพทางไกลของกองทัพแดงกลางอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งมั่นในเมืองเยียนอันของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยาวนานถึง13ปีค่ะภายในอาคารนะคะนอกจากมีการจัดแสดงสิ่งของบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชัยชนะแห่งการเดินทัพทางไกลในช่วงนั้นที่รพีพันธ์ได้แนะนำไปครั้งก่อนแล้วนะคะว่ามีสิ่งของที่น่าสนใจหลายอย่างเลยวันนี้ก็จะมาแนะนำต่อนะคะถึงการจัดแสดงฉากจำลองเหตุการณ์รบปะทะที่สะพานหลูติ้งเพื่อหลบเลี่ยงการไล่ล่าของทหารก๊กมินตั๋งที่มีจำนวนนับหลายแสนคนค่ะโดยทหารกองทัพแดงส่วนกลางได้วางแผนข้ามแม่น้ำเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนค่ะที่อันซุนฉางนะคะฝั่งใต้ของแม่น้ำต้าตู้ตอนกลางเรือเล็กไม่กี่ลำนะคะไม่เพียงพอที่ทหารกองทัพแดงกว่า 20,000 คนจะข้ามแม่น้ำไปได้อย่างรวดเร็วค่ะก็คือจะต้องใช้เวลารวมแล้วทั้งหมดอย่างน้อยถึง1เดือนประมาณนั้นนะคะสถานการณ์วิกฤตนี้กองทัพกลางตัดสินใจที่จะบุกไปยังสะพานลูติ้งซึ่งอยู่ห่างออกไป160กิโลเมตรค่ะกองพลที่4หรือว่าเป็นแนวหน้าของกองทัพแดงส่วนกลางนะคะได้ออกเดินทัพทั้งวันทั้งคืนไปบนเส้นทางภูเขาจนเข้ายึดจุดเชื่อมต่อทางตอนตกของสะพานหลูติ้งได้หลังจากนั้นได้จัดส่งทหารกล้า22นายค่ะเป็นหน่วยบุกทะลวงไต่ขึ้นไปบนโซ่เหล็ก13เส้นที่ปราศจากแผ่นไม้กระดานปูนะคะเพราะว่าแผ่นไม้กระดานที่ปูสะพานนั้นได้ถูกทหารก๊กมินตั๋งท้อนทำลายไปแล้วก่อนหน้าค่ะก็ลุยฝ่ากระสุนแล้วก็ธนูของฝ่ายตรงข้ามนะคะข้ามไปจนท้ายที่สุดแล้วก็สามารถยึดสะพานหลูติ้งได้สำเร็จเปิดทางให้กับกองกำลังหลักของกองทัพแตงส่วนกลางเดินทัพขึ้นเหนือบรรลุประวัติศาสตร์การเดินทัพทางไกลไปจนถึงเมืองเย็นอันได้ในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะเมืองเหยียนอันนะคะพื้นที่ตอนเหนือของมณฑลซานซีที่ราบสูงดินเหลืองตอนกลางของแม่น้ำเหลืองแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการพังทลายของดินที่ร้ายแรงที่สุดของจีนค่ะหมู่บ้านนานโกหรือว่าในชื่อจีนอูฉี่นานโกชุนตั้งอยู่ในอำเภออูฉี่นะคะก็คืออยู่ใกล้กับภูเขาเซิงลี่ภูเขาแห่งชัยชนะ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพแดงในเมืองเย็นอันค่ะที่รพีพันธ์ได้แนะนำไปข้างต้นนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจีนในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมกลับไปเป็นป่าค่ะในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ภูเขาหินดินเหลืองรกร้างที่ถูกปกคลุมไปด้วยทรายแล้วก็ประสบกับปัญหาการพังทลายของดินอย่างรุนแรงต่อมาในปี1998นะคะอู่ฉี่ได้เริ่มงานฟื้นฟูระบบนิเวศ ท้องถิ่นด้วยการปลูกป่าแทนการปลูกพืชไร่และปิดเขาเพื่อฟื้นฟูผืนทรายค่ะก็คือเดิมทีนะคะชาวบ้านมีการเผาป่าถางหญ้าเพื่อปลูกธัญพืชเลี้ยงชีพซึ่งก็สามารถทนกับสภาพอากาศแห้งแล้งของที่ราบสูงดินเหลืองที่มีฝนน้อยโดยก่อนปลูกนะคะก็จะมีการทำการเผาป่าซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่เพาะปลูกนั้นก็จะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนานวันนะคะก็คือยิ่งแห้งแล้งมากขึ้นดังนั้นทางการท้องถิ่นนะคะอำเภออูฉี่จึงเริ่มการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทนขึ้นค่ะการที่ชาวบ้านยอมปรับเปลี่ยนให้ความร่วมมือกับทางการท้องถิ่นได้นะคะในการที่จะหันมาหยิบต้นกล้าลงมือปลูกต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าฟื้นฟูผืนดินรกร้างแห้งแล้งอย่างจริงจังนั้นที่สำคัญก็คือการได้รับความช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐค่ะซึ่งเมื่อแรกเริ่มนั้นชาวบ้านนะคะต่างมีข้อสงสัยไม่ได้ตอบรับตั้งแต่แรกเพราะว่าทำนานะคะด้วยที่ดินลาดชันมาหลายชั่วอายุคนแล้วกลัวว่าเมื่อคืนที่ดินไปปลูกป่าแล้วนะคะจะไม่มีกินหลายคนนะคะบอกเลยว่าไม่เชื่อว่าไม่ทำนาแล้วรัฐจะให้อาหารจริงค่ะโดยนโยบายอุดหนุนของรัฐสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเหลืองนะคะเริ่มขึ้นในช่วงปี1999ถึง2000ค่ะโดยพื้นที่ทุกๆ1หมู่นะคะ1หมู่ก็คือหน่วยไร่จีนมีขนาดประมาณ667ตารางเมตรจะได้รับแจกธัญพืชปีละ100กิโลกรัมบวกกับค่าดูแล20หยวนต่อปีต่อหมู่ค่ะซึ่งต้นกล้าที่ปลูกนะคะก็คือจะต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงานป่าไม้ว่ามีอัตราการรอดชีวิตของต้นไม้ถึงมาตรฐานก่อนที่จะแจกเงินค่ะหากไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือค่ะหลังจากปี2004นะคะการช่วยเหลืออุดหนุนด้วยการแจกธัญพืชแจกอาหารที่ว่านี้นะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นเงินสด140หยวนต่อปีต่อหมู่บวกกับค่าดูแล20หยวนค่ะก็คือทางการนะคะให้สิทธิในที่ดินที่ยังคงเป็นของชาวบ้านอยู่แต่พื้นที่สำหรับเพาะปลูกทำกินนั้นจะให้คงไว้ที่เพียงคนละ2หมู่เท่านั้นค่ะสำหรับพื้นที่ลาดชันมากกว่า25องศาจะต้องเป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าเท่านั้นซึ่งหลักการนะคะในการเลือกต้นไม้ที่จะทำการปลูกป่าในสภาพพื้นที่ลาดชัน25องศาขึ้นไปนั้นประการแรกเลยก็คือจะเป็นไม้พื้นเมืองที่ทนแล้งทนหนาวได้ดีค่ะเพราะว่าอำเภออูฉี่นะคะมีฝนน้อยประการที่สองก็คือในเรื่องของระบบรากนั้นจะต้องมีการพัฒนาดีค่ะจะเป็นการแผ่ขยายรากนะคะไปในแนวราบเป็นสำคัญเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดดินดูดซับน้ำแก้ปัญหาการพังทลายค่ะและประการที่สามก็คือจะเป็นการปลูกต้นไม้ผสมนะคะระหว่างต้นไม้ใหญ่ยืนต้นกับไม้พุ่มค่ะโดยในส่วนของยอดเขานะคะก็จะเน้นปลูกไม้พุ่มเป็นหลักส่วนทางลาดชันนะคะก็จะปลูกพวกไม้ยืนต้นอย่างเช่นต้นสนน้ำมันค่ะเพื่อช่วยให้เกิดชั้นใบไม้หลายระดับนะคะรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาลดการชะล้างของน้ำฝนบนเนินเขากล่าวได้ว่าคำสั่งนะคะไม่ใช่เหตุผลโดยตรงที่ทำให้ประชาชนเต็มใจที่จะถอนการเพาะปลูกออกไปนะคะแต่เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วชาวบ้านต่างรู้สึกค่ะว่าการคืนพื้นที่ปลูกป่านั้นคุ้มกว่าเพราะหมู่บ้านนานโกนะคะเป็นพื้นที่ลาดชันของดินเหลืองผลผลิตทางการเกษตรนั้นต่ำมากค่ะปีละไม่ถึง50กิโลกรัมต่อหมู่นะคะต้องใช้แรงงานนะคะทุ่มเทกำลังกายอย่างมากในการทำนานะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่กว้างเรียกว่าทำให้เหนื่อยตายก็ยังกินไม่อิ่มค่ะดังนั้นการสนองนโยบายรัฐที่จะได้อาหารมากขึ้นนะคะแถมไม่ต้องไต่ขึ้นเขานะคะไปทำไร่ไถนาให้เหนื่อยหนักอีกความกังวลของชาวบ้านจึงถูกขจัดไปโดยปริยายยอมรับการเพาะปลูกคืนป่าค่ะตลอดความพยายามหลายสิบปีที่ผ่านมาอัตราความครอบคลุมของต้นไม้ใบหญ้านะคะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 32% ในปี1999มาเป็น 67% ในปี2024ค่ะ และปริมาณการหอบตะกอนทรายดินเหลืองนะคะประจำปีของแม่น้ำเหลืองก็ได้ลดลงมากกว่า 80% เมืองเย็นอันนอกจากมีความสำคัญเกี่ยวพันกับกองทัพแดงช่วงประวัติศาสตร์จีนยุคใกล้ที่เข้มข้นแล้วนะคะด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ช่วงกลางแม่น้ำเหลืองจึงถือเป็นอีกแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของจีนรวมถึงเป็นเมืองหน้าด่านเก่าแก่ป้องกันการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อนแต่โบราณค่ะหอสังเกตการส่งสัญญาณไฟส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณสมัยกษัตริย์ชินเจ้าเชียงหวังนะคะแห่งแคว้นชินในยุคจั่นกัวก็คือราว272ปีก่อนคริสตกาลหรือก็คือเก่าแก่ก่อนสมัยจินซีฮ่องเต้อีกนะคะภาพความเขียวขจีโดยรอบจากบนหอสังเกตการส่งสัญญาณไฟโบราณนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการปลูกป่าคืนสีเขียวให้กับภูเขาโดยรอบค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ้าฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วกันหน่อยนะคะนิ้นเซียนฉิงแปลว่าอะไรคะ
1: นิ้นเซียนฉิงเชิญท่านก่อนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเปียเจอมาเคอฉิแปลว่าอะไร
1: เปียเจอมาเคอฉีอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะ
0: เปียเจอมาเคอฉีอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจแล้วคำว่าชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: เว่ยหัวเหมินเตอเหอซัวเฉิงกงกันเปย
0: ถูกต้องค่ะเว่ยหัวเหมินเตอเหอซัวเฉิงกงกันเปยชวนดื่มเพื่อความร่วมมือที่ดีของเรา
1: คุณโจคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพเชิญดื่มเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ของเราล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าเว่ย大家的身体健康干杯
1: เว่ย大家的身体健康干杯
0: 大家的ของท่านทั้งหลายของทุกท่าน
1: 大家的
0: 身体ร่างกาย
1: 身体
0: 健康สุขภาพ
1: 健康
0: 干杯ชนแก้ว
1: 干杯
0: 为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯เชิญดื่มเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ของเราค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันนะคะ
2: 为我们的合作成功干杯
3: 为大家的身体健康干杯
1: คุณโจคะก่อนงานเลี้ยงจะเลิกควรกล่าวขอบคุณเจ้าภาพภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待
0: 感谢ขอบคุณ
1: 感谢
0: 你们的ของคุณ
1: 你们的
0: 热情อบอุ่น
1: 热情
0: 款待ต้อนรับ
1: 款待
0: 感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 时间不早了我们该走了感谢你们的热情款待
3: 欢迎你们以后常来
1: มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
0: เรื่องฟาสต์ฟู้ดค่ะฟาสต์ฟู้ดในจีนกำลังได้รับ

0: ความนิยมหลังจากจีนเปิดประเทศชาวจีนเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างมากร้านฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตในจีนและดัดแปลงรสชาติให้เข้ากับความนิยมของคนจีนอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการของจีนเองก็ได้เปิดให้บริการอาหารจีนในรูปแบบฟาสต์ฟู้ดและได้รับความนิยมอย่างดีทีเดียวด้วยรสชาติที่คุ้นและรูปลักษณ์การให้บริการที่เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แม้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคทีเดียวนะคะก่อนจบรายการวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะคำว่าเชิญท่านก่อนภาษาจีนพูดอย่างไรคะกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI คือ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของจีนนะคะปรากฏว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยรายได้จากการดำเนินธุรกิจกำไรสุทธิแล้วก็การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาก็เติบโตในอัตรา2หลักด้วยนะคะโดยบริษัทขนาดใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องในจีนมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจอยู่ที่ 1.0675 ล้านล้านหยวนหรือประมาณนะคะ 158,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เพิ่มขึ้นมา 10.1% นะคะเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะมีอีกหลายด้านเลยค่ะที่ถือว่าน่าสนใจทั้งเรื่องของกำไรมีไหมและงานด้านวิจัยเป็นยังไงนะคะต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณอภิพันธ์ค่ะ
3: ก็คืออย่างที่คุณพาดาราแนะนำนะคะว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็คือครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของจีนนะคะกำไรสุทธิเขาก็เพิ่มขึ้นตามนะคะอยู่ที่ 98,990 ล้านหยวนคิดเป็นสัดส่วนนะคะก็คือเพิ่มขึ้น 16.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและในส่วนของการลงทุนนะคะด้านการวิจัยและพัฒนาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่ 59,550 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 14.1% ค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือในเรื่องของหากจะพิจารณาถึงการกระจายตัวตามภูมิภาคแล้วค่ะทางข้อมูลนี้นะคะเขายังระบุด้วยว่าใน16มณฑลทั่วประเทศจีนที่ว่านะคะก็คือรวมถึงเขตปกครองตนเองแล้วก็เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางนะคะ5อันดับแรกที่มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะอันดับ1เลยก็คือกรุงปักกิ่งนั่นเองรองลงไปนะคะก็คือมณฑลกวางตุ้งนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจ้อเจียงแล้วก็มณฑลกุ้ยโจวค่ะ
2: เรียกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะอย่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีนัยยะสำคัญให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะมันอยู่ในประเทศที่มีขนาดใหญ่ประชากรเยอะมีความต้องการมากขนาดนี้เขาจัดการอย่างไรให้อย่างที่บอกมีกำไรหรือมีหลายๆอย่างที่มาสนับสนุนให้มันโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าศึกษามากๆเลยทีเดียวค่ะหลายท่านเองก็รอติดตามจากรายการของเราได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราตุ้มไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: สภีพันธ์วงกรประเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
2: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ

สายฝ่ายคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นวงศ์ไพพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับเพิ่งสอนหนังสือเสร็จก็มาจัดรายการต่อนะครับฉะนั้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์022183975-7นะครับ022183975-7นะครับหรือทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับกำลังไลฟ์สดๆอยู่นะครับที่ Facebook เจษดานี่นะครับเขียนว่า JEWSADA แล้วก็ใช้ D-Dog นะครับหาเจษดาเด่นดวงไพพันธ์ครับก็จะทักทายกันในนั้นได้เผื่อมีข้อความมีคำถามก็มาส่งได้นะครับเสียงก็จะแหบๆหน่อยเพราะพอเปิดเทอมแล้วสอนหนังสือก็จะต้องใช้เสียงเยอะนะครับนะขออภัยด้วยมีหลายเรื่องเลยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็มีเยอะมากฉันเอาเรื่องที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่บอกเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าก็คือมีข่าวเศร้านะครับนะก็คือคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับหลายคนรู้จักดีแล้วล่ะนะครับนะผมก็รู้จักแบบห่างๆแต่ก็มีโอกาสได้เคยใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณเรย์เนี่ยตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นมาก็คุ้นเคยในรายการทีวีสมัยก่อนเนอะทั้งรายการที่แบบประเภทพาไปเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะเคยเป็นพิธีกรพวกรายการเพลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับนะรายการทีนทอล์กอะไรอย่างเงี้ยใครเกิดทันบ้างนะจะเป็นตอนหนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็พี่เลเราเนี่ยครับก็มีผลงานเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นหนังหลายๆเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องก็เล่นแล้วอินเข้าบทมากผมจำว่าเรื่องสุดท้ายที่ดูเนี่ยพี่เลเป็นพระนะครับเป็นซีรีส์ใน Netflix เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะเล่นเป็นพระที่ต้องจะเรียกว่าต่อสู้มั้ยต้องเรียกว่าจัดการกับการที่ AI เข้ามาช่วยเทศนาสั่งสอนได้เลยครับก็เป็นเรื่องสนุกดีแล้วก็เป็นหนึ่งในเซเลบดารานักร้องพิธีกรสารพัดอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เราน่าประทับใจที่บอกว่าเคยใกล้ชิดเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยจะ10ปีแล้วล่ะนะครับตอนนั้นได้เคยตัวผมเองเนี่ยได้เคยถูกคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมของบริษัทสิงห์นะสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยติดตามเซเลบ5คนนะครับก็คือมีพี่ติ๊กเจษฎาพรคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับมีคุณชาคริตย้ำงามนะมีคุณคริสหอวังนะครับแล้วก็มีน้องนักร้องชื่อแกงส้มนะครับเขาไปถ่ายหนังสั้นที่เกาะกาลาปากอสไกลมากเลยนะครับแล้วเราก็พยายามสมัครเข้าไปคัดเลือกจนกระทั่งได้ติดด้วยก็อยู่ในทีมนั้นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันไม่ใช่แค่เรื่องในถ่ายหนังแต่ว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างกินข้าวเที่ยวต่างๆนะครับกระทั่งไปดำน้ำไปนั่งไปลงอ่างจากุซซี่ใครได้ดูใน Facebook ผมก็จะเห็นภาพนะโอ้พี่เลกับผมได้นั่งจากุซซี่นะครับแช่น้ำด้วยกันเป็นคนน่ารักมากครับไนซ์มากครับนะยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงนะครับถ่อมตัวมากด้วยนะครับนะไม่ได้ติดว่าเป็นดาราหรืออะไรเลยแล้วก็ข่าวเศร้าคือคุณเลย์แมคโดนัลด์ก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับนะเป็นข่าวที่แบบเศร้าตกใจมากว่าฮะยังไม่50เลยเพิ่ง49เองนะครับนะแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าเหมือนกับมานั่งอาจจะดูทีวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ฟุบเหมือนจะหลับไปนะครับดูจากกล้องวงจรปิดที่บ้านมาเจอตอนเช้าก็ยังนึกว่ามันนอนฟุบอยู่หรือเปล่าเอากลายเป็นว่าเสียแล้วนะครับแล้วก็ที่จะคุยกันวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจครับเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะแต่แล้วก็คิดว่าน่าจะทำนองนี้แต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจากผลการอันชันสูตรนะครับนะคุณลีโอพุทธนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าคุณเรเนี่ยครับเส้นเลือดหัวใจนะตีบไป3เส้นนะครับปกติหัวใจเราก็มีจุดอันตรายได้หลายจุดใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจด้วยลิ้นหัวใจด้วยนะครับและที่สำคัญคือหน้าที่ของหัวใจคือการสูบฉีดเลือดนะที่เข้าไปฟอกแล้วมาจากปอดฉีดออกไปเพื่อไปเลี้ยงร่างกายแต่ว่าตัวหัวใจเองก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงนะครับซึ่งมีเส้นเลือดใหญ่ๆอยู่3เส้นแล้วก็ปกติเราต้องมีการตรวจร่างกายนะครับว่าร่างกายปกติดีไหมหัวใจยังทำงานดีไหมบางคนก็ตรวจ EKG นะครับดูคลื่นหัวใจบางคนก็ตรวจขั้นสูงคืออาจจะต้องมีเนี่ยตรวจว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีปัญหาไหมก็จะมีค่าที่บอกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบนะตีบกี่เปอร์เซ็นต์60 40หรือเยอะๆนะครับในเคสของคุณเลเมโตนัลเนี่ยพบว่าหลอดเลือดหัวใจทั้ง3เส้นหลักเนี่ย
ตีไปถึง 90% นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับหลายๆคนบอกว่าคุณเรดูเป็นคนทำงานหนักนะครับนอนน้อยอ่อนเพลียง่ายนะครับนะการพูดอาจจะดูมีตะกุกตะกักอะไรมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็เท่าที่ฟังคือก็เสียไปอย่างสงบนะครับเหมือนหลับไปเองนะครับนะฉะนั้นเรื่องแรกที่คุยกันในการเนี่ยครับก็คือเนี่ยจะพูดเรื่องโรคหัวใจแล้วกันเนาะนะครับนะว่าต้องระวังกันด้วยนะครับนะผมเจอมา 2-3 คนแล้วล่ะนะครับนะใครติดตาม Facebook ผมก็จะเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นเขาชื่อช่างเอกนะครับนะชื่อใครผมเลยผมชื่อเล่นชื่อเอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่างที่เคยช่วยดูเรื่องเกี่ยวช่วงล่างรถยนต์ผมอะไรเงี้ยแต่งรถกันมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทำอู่อยู่ตรงประชาชื่นแล้วก็พออยู่ๆก็มีข่าวเสียไปแล้วนะครับแบบนี้เลยหลับไปเองเลยนะครับนะก็คล้ายๆกันอายุยังน้อยนะครับและทำงานหนักนอนน้อยนะครับบางเคสที่ได้ยินบางทีก็มีการดื่มเหล้าเยอะหน่อยบางคนก็สูบบุหรี่เยอะหน่อยนะครับขนาดพี่ซันน่ะนะครับพี่ซันพิธีกรของเราเนี่ยครับนะก็ตอนช่วงนานย้อนไปสักประมาณหลายปีแล้วตอนช่วงพี่ซันอายุ50เนี่ยครับนะก็เคยเป็นโรคหัวใจนะครับนะผมก็มารู้ที่หลังตอนผมไปทำพิธีกรพี่มนุษย์พุทธานพี่ซันมนุษย์พุทธานเนี่ยนะครับนะก็เพิ่งรู้ตัวหลังว่าโอ้เคยเป็นโรคหัวใจด้วยเหรอเคยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอยู่นานเลยก็คล้ายๆกันพี่ซันก็เล่าว่าทำงานหนักนอนน้อยนะครับนะก็ต้องระวังสุขภาพกันนะครับอ่ะงั้นมาคุยเรื่องแรกเรื่องโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นคำใหญ่ๆนะครับนะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญของประเทศไทยเพราะคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยนับวันก็เยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นอันดับ4ของโรคต่างๆนะครับนะถ้ามีที่ค่อนข้างเป็นกันก็มีโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งมันก็กว้างมากเพราะอวัยวะสารพัดอย่างก็เป็นมะเร็งได้นะครับโรคหลอดเลือดในสมองพวกสโตรกต่างๆเนี่ยก็เป็นกันเยอะนะครับนะมันจะมารวมกับความเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วก็โรคจากปอดก็เยอะนะครับนะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของทำไมสูบบุหรี่ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่มันแย่ลงเรื่อยๆมีฝุ่น PM 2.5 ต่างๆนะครับโรคหัวใจก็เช่นเดียวกันนะบอกว่าเป็นอันดับ4ของคนไทยเลยซึ่งโรคหัวใจก็เป็นคำกว้างนะครับมันหมายถึงได้หลายโรคเลยนะครับนะบอกว่าเกี่ยวกับโครงสร้างบางส่วนของหัวใจหรือการทำงานของหัวใจผิดปกติไปก็อย่างเช่นบอกว่าอาจเป็นตรงหลอดเลือดหัวใจผิดปกติก็ได้ตรงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติก็ได้นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะผมก็ว่าผมเคยเป็นนะมันอยู่เราเดินอยู่แล้วก็มันตึกแปลกๆขึ้นมาครับนะแต่ว่าแล้วก็เคยตรวจร่างกายประจำปีซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยให้วัด EKG เลยแต่ตั้งแต่นั้นมาก็คือวัดทุกปีนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างซึ่งก็ตอนหลังก็ไม่เคยมีรายงานว่า EKG มีปัญหานะแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดต้องไปทำอย่างอื่นไปวิ่งแล้วก็วัดด้วยอะไรเป็นต้นนะครับอ่ะนั้นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจนะครับนะบางทีก็ตรงในหัวใจแบ่งเป็นสี่ห้องใช่ไหมมันก็มีลิ้นระหว่างห้องบนห้องล่างแบ่งเป็นสองลิ้นเนี่ยก็อาจจะทำงานผิดปกติได้แล้วแม้กระทั่งเยื่อที่คุ้มหัวใจอักเสบก็เป็นไปได้นี่นะครับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการต้องสนใจว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะอยู่ก็อาจจะเหนื่อยง่ายแล้วจะแน่นหน้าอกอาจจะมีอาการจะเป็นลมอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่ลุกๆนั่งๆแล้วผิดปกติควรจะไปหาแพทย์ตรวจนะครับแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าเป็นไงบ้างฉะนั้นสัญญาณครับมาลองดูซิใครมีสัญญาณเตือนโรคหัวใจพวกนี้บ้างไหมนะครับอย่างที่หนึ่งคือเจ็บหน้าอกนะครับแน่นหน้าอกนะครับมีการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้ายนึกออกไหมคือมันเจ็บที่หน้าอกจริงนะแต่มันร้าวขึ้นมาถึงฟันนะถึงคอเนี่ยครับมันขึ้นมาที่ปากเลยเนี่ยบางทีก็ไปทางด้านแขนนะบอกร้าวไปทางท้องร้าวไปทางท้องแขนด้านซ้ายนะครับสังเกตมันมักจะไปทางซ้ายใช่ไหมครับนะมันก็หัวใจฝั่งซ้ายมากกว่าขวานะครับหรือลงไปทางด้านท้องนะครับนะมันผิดปกติแล้วล่ะมันใครมันจะเจ็บแล้วมันจะร้าวไปหลายจุดอย่างนี้ได้นะครับข้อ2คือหน้ามืดนะก็อยู่ๆก็หน้ามืดเป็นลมหมดสติวูบไม่รู้สึกตัวนะมันอาจจะจากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าร้อนไปอยู่ๆก็หน้ามืดเนี่ยก็เป็นไปได้นะหัวใจจะทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับข้อ3บอกว่ามีการใจสั่นนะใจเต้นเร็วรัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับก็แน่นอนคือปกติมันเราก็หัวใจเต้นเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกนอกจากเราไปออกกำลังกายเยอะๆไปวิ่งไปอะไรตุบๆใช่ไหมอยู่ๆมันก็เป็นนะครับนะมันก็อาจจะเป็นสัญญาณได้นะครับข้อ4หอบนะครับเหนื่อยง่ายผิดปกตินะครับอันนี้ก็โอเคหลายคนก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ถ้าถึงขนาดนอนราบนะครับนอนราบเนี่ยหายใจไม่ได้นะครับนอนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วมาหอบด้วยเนี่ยไม่ใช่ละนะครับผิดปกติแล้วนะครับนะแล้วข้อ5อันนี้จะแปลกหน่อยขาบวมฮะ
ไปที่ขาแทนนะขาบวมผิดปกติบอกว่าบริเวณหน้า

แข้งนะครับปลายเท้าบวมซึ่งมันก็ไม่ควรจะไปบวมเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมนึกขึ้นมาถึงคุณแม่ผมเลยเพราะคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจนะครับตอนนั้นนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นก็ที่บ้านตอนนี้อยู่แต่งงานแล้วอยู่คนละบ้านกับคุณแม่น้องชายก็โทรมาบอกช่วงนี้แม่ไม่สบายช่วงนี้แม่ท้องเสียนะครับโอ้ท้องเสียเป็นไรบ้างกินยาอย่างผมก็อุตส่าห์กลางคืนก็ไปหาซื้อยาไปให้อย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ดูว่าอ่อนเพลียมากแล้วก็คิดว่าอ่อนเพลียเพราะท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วพอขนาดเราอยู่เราก็อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยคุณแม่ก็นอนอยู่ที่ชั้นล่างเราก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วสักครู่คุณแม่ก็จะเหมือนจะหลับนึกเหมือนจะหมดสติอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับนึกว่าไม่สบายเพราะท้องเสียหนักหรือเปล่าก็เลยบอกแม่ไปโรงพยาบาลกันเถอะอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็ยังอุตส่าห์ลุกมาแต่งน้ำแต่งตัวแต่ก็ดูเพียมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าเนี่ยอย่างคล้ายๆข้อ4เมื่อกี้คือนอนราบไม่ได้นอนแล้วมันมีเหมือนนอนไม่สบายแล้วต้องหอบอะไรเงี้ยครับแล้วเหนื่อยง่ายคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อย่างไรง่ายขนาดนี้แล้วก็พาไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ช็อก คือพาไปโรงพยาบาลนะโอเคเข้า ER เข้าใจได้นะครับฉุกเฉินไปว่าเป็นท้องเสียนะอ่อนเพลียมากพยาบาลเปิดม่านออกมาหลังจากเขาไปคุณแม่หัวใจวายครับฮะหัวใจวายเนี่ยนะไม่ได้กะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยหัวใจวายจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะฉีดสีแล้วนะฉีดสีได้ไหมต้องเซ็นยอมเพราะว่าฉีดสีมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอฉีดสีก็เห็นเลยโอ้เส้นเลือดหัวใจตีบอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยตรวจร่างกายเป็นผู้ใหญ่ครับเขาไม่มาตรวจร่างกายเป็นประจำเลยหรอกนะครับพอตีบแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นตามมาพอเลือดไม่ไปเลี้ยงตัวกล้ามเนื้อหัวใจก็หัวใจก็ทำงานหนักพอทำงานหนักมันก็ฉีดเลือดแรงกว่าปกติตัวลิ้นหัวใจก็เสียอีกนะครับกลายเป็นว่ามันกระเทือนไปหมดเลยใช่ไหมครับนะก็เลยตอนนั้นก็เลยจะต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินนะครับนะก็มีการทำบอลลูนก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับเหมือนการไปค้ำเลือดหลอดเลือดหัวใจให้มันกว้างขึ้นนะครับนะจะมีแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าลิ้นหัวใจมันเสียแล้วอ่ะนะครับก็ต้องทรานสเฟอร์ตอนรู้สึกเข้าสมิติเวชนะสมิติเวชแถวบ้านนะครับแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลจุฬาโชคดีมากเลยมีพระผู้ใหญ่ช่วยประสานงานให้ไม่งั้นก็คงหาไม่ได้นะย้ายมาแล้วก็แล้วก็ได้ระบบยูเซฟของบ้านเราเนี่ยซึ่งดีมากคือถ้าใครเป็นคนที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตอย่างเงี้ยครับเขาระบบของรัฐนี่คือช่วยออกเงินให้นะโอ้โหดีมากผมคือนี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยมีผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดหลายที่สุดท้ายเสียตังค์ไปไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่น้องชายเป็นข้าราชการก็ได้เบิกด้วยผมไม่ใช่ข้าราชการนะยังคิดตายถ้าน้องชายไม่ใช่ข้าราชการนี่คงเหนื่อยนะแต่ว่าก็ได้ยูเซฟมาช่วยครับและสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดเปิดหัวใจกันเปิดหน้าอกทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าลิ้นหัวใจนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่คุณแม่ก็แข็งแรงจากนั้นมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าตอนคือตาเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับนะฉะนั้นอีกทีนะครับสัญญาณเตือนตรงนี้อย่าประมาทนะครับคุณรู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมาคุณหน้ามืดเป็นลมสติไม่รู้ตัวคุณมีใจสั่นใจผิดปกติเหนื่อยง่ายขาบวมอาจเป็นโรคหัวใจได้แล้วก็ประจบกับเรื่องปัจจัยต่างๆด้วยที่เป็นความเสี่ยงเช่นการมีโรคประจำตัว NCD ต่างๆครับใครเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนนะครับพูดมานี่เริ่มเข้าถั่วสูบบุหรี่พันธุกรรมนะครับใครมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจเนี่ยผมเนี่ยเราละตายแล้วมีสิทธิ์แน่เลยเพราะคุณแม่เป็นเราก็อาจจะเป็นตามได้นะแต่ว่าเรายังไม่เป็นเบาหวานยังไม่มีความดันสูงแต่ไขมันในเลือดเริ่มมาแล้วโรคอ้วนนี่มาจริงครับนะดีไม่เคยไม่สูบบุหรี่เลยนะครับนั่นผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับฉะนั้นก็ลดตรงนี้ฉะนั้นการดูแลตัวเองครับนะมันโรคต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราก็มันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีมันก็พอจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นรับประทานอาหารนะครับลดความหวานจัดมันจัดเค็มจัดคือไม่ต้องขนาดจัดด้วยลดได้ก็ลดนะครับนะอาหารหวานมันเค็มนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วบังคับตัวเองทุกสัปดาห์ต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยวิ่งรอบจุฬาบ้างวิ่งแถวๆบ้านบ้างวิ่งในซอยวิ่งให้ได้อย่างครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะเดินต่อให้ได้อีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะใครเห็นผมวิ่งอยู่แถวจุฬาก็เนี่ยกลัวตายนะครับควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันเนี้ยยังทำไม่ได้พออายุมากเนี่ยน้ำหนักมันไม่ลงเลยนะครับเนี่ยตอนวัยรุ่นกว่านี้ตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผอมนะผมเนี่ยผอมเลยนะครับตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลดไม่ลงเลยนะก็น้อยก็ต้องพยายามควบคุมน้ำหนักนะครับใครสูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดนะต้องงดสูบบุหรี่ได้แล้วนะครับนะยิ่งลดเร็วยิ่งดีนะครับแล้วก็โรคต่างมีโรคประจำตัวอยู่โรคเบาหวานโรคความดันนะครับก็อย่าประมาทครับนะก็ถ้าไปหาแพทย์ถ้าแพทย์สั่งยามาก็กินยาตามนั้นนะอย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆประเภทบางคนบอกว่า
เขาบอกกันมาว่ายาลดไขมันไม่ดีต่อร่างกายสเตตินอะไรเงี้ยครับไม่ยอมกินกินเถอะนะครับนะจะไปเสี่ยงทำไมนะครับนะและสุดท้ายสำคัญมากสุดคือพักผ่อนให้เพียงพอครับนะเราบางคนก็บอกลำบากนะจะเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็เข้าใจนะครับนะแต่ว่าถ้าเริ่มอายุมากอย่างพวกผมเนี่ยอายุมากแล้วก็การพักผ่อนสำคัญครับนะอย่าดูหนังดึกซีรีส์ต่างๆหรือว่าเล่นเน็ตอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องตื่นเช้าด้วยต้องรีบตื่นเช้าขับรถมาส่งลูกมาทำงานเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่านอนน้อยไป work life balance นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับจากเรื่องของโรคหัวใจนะครับก็จะขยายเพิ่มอีกหน่อยนะครับนะอ๋อทักทายกันก่อนโอ้วันนี้เข้ามาเยอะเลยคุณอัศวุฒิทักทายเข้ามานะครับนะบอกว่าสมัคร AI Passport ยังไม่สมัครและไม่คิดจะสมัครผมว่าผมใช้ Google Gemini ก็ง่ายดีนะครับนะคุณชาวนาพันโยนะครับบอกว่าเสพข่าวเกี่ยวกับรอยโรคยิ่งเครียดยิ่งกังวลมากนะครับเดี๋ยวไม่รู้มีเวลาพูดทันแต่โพสต์ลงไปใน Facebook แล้วนะครับว่าถ้าอย่างเรื่องของรอยที่หูอะไรเงี้ยนะครับนะเจ้าแฟรงค์สมาร์คเนี่ยก็พูดสั้นๆคือคนที่เป็นโรคหัวใจพบรอยนี้กันเยอะแต่คนที่พบรอยนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคหัวใจนะครับนะฉะนั้นรอยโรคเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากเอาที่อาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีหัวใจที่แบบผิดปกติต่างๆเนี่ยครับอย่าประมาทนะครับคุณนิสิตบอกรายการแบบนี้ดีจังเลยครับขอบคุณมากครับทำมาจะโอ้จริงๆนี่หลายปีมากจนลืมเลยนะว่ากี่ปีแล้วนะครับคุณกิติสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกิติบอกว่าผมไขมันสูงมาตลอดพอปีที่แล้วเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกเลยได้บรรลุนครับเนาะบางทีเนี่ยเราก็ไม่คาดนะบางคนตัวพร้อมผอมนะครับนะบางทีก็ตัวพร้อมผอมแฟนผมก็เนี่ยตัวพร้อมผอมค่าไขมันสูงนะครับนะฉันก็บางทีอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาดเจ็บหน้าอกนะครับนะถ้าดูอาการเนี่ยบอกใช่คุณกิติบอกว่าผมว่าถ้าสังเกตอาการตัวเองแล้วไปหาหมอแล้วยิ่งดีห้ามดื้อฝืนเห็นด้วยเลยครับนะอาจารย์ประเวศอาจารย์ประเวศอยู่มหิดลวันก่อนผมเพิ่งไปสอนที่มหิดลนะไม่ได้เจอกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้มาฟังนานแล้วสวัสดีเช่นกันนะครับโอเคอ่ะต่อจากเรื่องของสัญญาณในการบอกว่าเป็นโรคหัวใจนะครับนะมันก็เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วมากเพราะก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยพี่เลเป็นอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ย้อนกลับไปนะน้องอันนะเขาชื่ออะไรนะผมออกเสียงไม่ถูกแล้วคุณประมาณนี้ครับน้องที่เป็นยูทูบเบอร์นะทางด้านเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะครับนะก็เป็นโรคหัวใจน่าจะเป็นโรคหัวใจเช่นกันบอกว่าเป็นเพราะว่าไปฉีดวัคซีนโควิดโยงเก่งจริงๆนะครับนะก็จะพยายามเน้นว่าอันนี้มันคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะแล้วโรคหัวใจตีบไม่เคยมีรายงานว่าเป็นผลจากเรื่องของฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะวัคซีนโควิดที่ชอบมาอ้างๆกันเนี่ยครับนะพวกนี้หาเรื่องปั่นกระแสให้คนกลัวแล้วก็ไปขายอาหารเสริมบ้างล่ะนะครับขายคอสล้างพิษวัคซีนน่ะซึ่งมันไม่มีจริงนะครับเพราะมันวัคซีนมันไม่ได้เป็นพิษไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปหาวิธีการแปลกๆกินกลายเป็นกินยาที่เป็นน้ำคอรีนน่ะไอ้เจ้า CDS นั่นยิ่งอันตรายกว่าอีกนะครับนะเอาสั้นๆก่อนที่เคยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนและอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเนี่ยก็มีเช่นถ้าฉีดวัคซีนกลุ่มที่เป็นเรียกวัคซีนใช้ไวรัสนำส่งโปรตีนนะครับนะไวรัลเวกเตอร์วัคซีนเช่นแอสตราเซเนกานี่คนไทยมีฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันประเทศไทยเราไม่มีฉีดนะครับพวกนี้มีรายงานจริงว่ามันมีอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของหลอดเลือดตีบอย่างที่บอกนะครับนะภาวะนี้เป็นภาวะเขาเรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำและภาวะหลอดเลือดอุดตันหลังได้รับวัคซีนนะครับแต่เคสมันน้อยมากนะครับมาบอกว่าประมาณ 50-100 เคสต่อการฉีด 50-60 ล้านโดสนะที่พบมาคือน้อยมากฉะนั้นก็ตามพอมันมีการรายงานการพบเขาก็พยายามจะยกเลิกไปฉะนั้นตอนนั้นประเทศไทยเราพยายามโปรแอสตราเซเนกาขณะที่ทั่วโลกเดี๋ยวทางยุโรปเนี่ยเขาเลิกใช้นะครับอันนี้ก็ตลกดีแต่โอเคบอกว่าน้อยคนที่เคยฉีดแอสตรานะครับนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ชอบมาอ้างกันคือวัคซีนกลุ่มที่เป็น mRNA นะครับอย่างเช่นวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมเดอร์นานี่ที่เขาได้ยินชื่อกันอันนั้นน่ะมีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับซึ่งภาวะพวกนี้มันเกิดอยู่แล้วถ้าคุณมันมีสิทธิ์เกิดอยู่แล้วถ้าคุณติดไวรัสนะฉะนั้นพอเราฉีดวัคซีนทำตัวคล้ายไวรัสแต่ไม่อันตรายไวรัสมันก็เลยมีโอกาสเกิดโรคนี้แต่ว่าอัตราส่วนน้อยมากคราวนี้บอก12คนใน1ล้านคนนะครับก็ใกล้ๆกับเมื่อกี้นะก็คือน้อยมากนะครับในโอกาสแล้วก็พบในคนอายุน้อยๆนะครับนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ชอบแบบคนที่มาโพสต์นี่บอก
ป็นผู้สูงอายุซะเยอะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นผลจากวัคซีนนะครับนะซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่อาการพวกนี้มันถ้าจะเป็นมันเป็นตั้งแต่ตอนฉีดวัคซีนแล้วล่ะไม่ใช่ว่านี่ฉีดตั้งแต่ปีนู่นเนี่ย2019 2020นี่ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วนี่2026เนี่ยเพิ่งจะมาบอกว่าเป็นอาการไม่ใช่นะครับนะแล้วส่วนใหญ่ก็หายเองได้ด้วยนะครับนะก็จะมีไม่กี่คนที่อันตรายขนาดต้องไปช่วยรักษานะครับนะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับมันอย่างที่เราเคยคุยกันไปเมื่อกี้บอกว่ามันก็คือสภาวะที่หลอดเลือดแดงโคโรนารีหลอดเลือดที่นำออกซิเจนเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเกิดภาวะที่นะครับไม่ใช่ไม่มีลิ่มเลือดไปตีบนะแต่มีคราบไขมันมีพลักมีหินปูนอยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับนะมันก็เลยทำให้หลอดเลือดตีบลงนะเลือดก็เลยไปเลี้ยงยากขึ้นนะครับนะกล้ามเนื้อหัวใจขาด

0: หรือสูบบุหรี่อย่าระดับไขมันพวกค่าคอเลสเตอรอล LDL นะครับสูงก็จะเห็นภาพชัดว่าไปอุดตันเส้นเลือดได้เป็นเช่นนั้นนะครับคนละเรื่องกับเรื่องของวัคซีนนะครับโอเคสองเรื่องหลักที่คุยไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจจะมาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของไข่ไก่นะครับนั่นก็คือเรื่องของที่เขามีเถียงๆกันเพราะว่ามันมีการแชร์คลิปนะครับพูดว่าใครเชื่อไหมไข่ไก่เก็บได้25ปีวิธีการเก็บไข่ไก่นานๆโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่เน่าไม่เสียนะครับนะก็เป็นคลิปวิดีโอเสร็จแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มาบอกว่าไม่จริงฟันธงข่าวปลอมนะครับนักข่าวก็โทรมาถามว่าตกลงไงกันแน่นะครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก้ำกึ่งอีกแล้วบางทีผมก็มีอะไรเถียงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเหมือนกันว่าคุณอาจจะตีความไม่ตรงนะครับนะเขาบอกว่างี้บอกว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวิธีการแปรรูปไข่นะครับคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็พูดถูกเขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ยนะไข่ไก่สดเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานหรอกถ้าคุณไม่ใช้ตู้เย็นมันก็เก็บได้ไม่นานแน่ๆใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ความรู้ว่าถ้าไข่ไก่สดนะไม่ใช่ตู้เย็นนะไว้ที่อุณหภูมิห้องก็เก็บได้นะแต่ประมาณสัก10วันถึง14วันประมาณนี้นะครับขึ้นกับว่าห้องร้อนไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแค่ตู้เย็นดีขึ้นเยอะนะครับมันจะขึ้นมาประมาณ 3-5 สัปดาห์ก็ประมาณเดือนเลยนะครับนะแล้วก็คนเก็บไว้ตู้เย็นชั้นข้างในนะอย่าไปเก็บที่ฝาประตูตู้เพราะว่าคนเข้าใจผิดเยอะว่าเก็บที่ฝาประตูตู้เหมือนกับที่เขาจัดสวยๆแต่ว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันทำให้มันอากาศมันไม่ค่อยจะเย็นเพียงพอนะครับนะถ้าอยากให้มันกว่านั้นอีกก็เคลือบไขมันบอกว่าเอาน้ำมันพืชเนี่ยมาเคลือบแล้วเก็บไว้ได้อีกหลายสัปดาห์เลยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยสมัยก่อนซึ่งไม่มีตู้เย็นเนี่ยเขาบอกว่าไปดองในน้ำปูนใสก็ไข่ดิบเนี่ยครับใส่ไว้ในน้ำปูนใสเก็บได้เพิ่มอีกเป็นหลายเดือนเลยนะนะครับนะแต่ว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งอ้างอิงการขอข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าไม่จริงแน่ๆพวกนี้ไม่มีทางเก็บ25ปีครับก็เห็นด้วยครับวิธีพวกนี้มันไม่ถึง25ปีแต่ประเด็นคือคลิปที่เขาแชร์กันเนี่ยมันเป็นคลิปการทำเทคนิคที่เรียกว่าฟรีสไดร์ครับนะฟรีสไดร์เนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหารมันเป็นการแปรรูปอาหารแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องกาแฟฟรีสไดร์อันนี้ก็คล้ายๆกันฉันในคลิปเนี่ยเขาจะสอนว่าเอาไข่มานะตอกไข่ใส่ไปในเครื่องปั่นมูลินเน็กซ์อย่างเงี้ยครับปั่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเทใส่ถาดเอาถาดเนี่ยซึ่งเป็นน้ำไข่เนี่ยเข้าเครื่องฟรีสไดร์มันก็จะออกมาเป็นก้อนแข็งเลยเพราะฟรีสไดร์คือการระเหิดนะระเหิดน้ำอยู่ในไข่ให้กลายเป็นไอไปเลยนะครับนะหายไปเลยให้เหลือแต่เป็นก้อนๆแข็งๆแล้วก็ขยี้ให้มันผงๆแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงกันแสงอย่างดีเรียกว่าถุงไมล่าแล้วก็ใส่ซองดูดความชื้นใส่ซองดูดออกซิเจนเข้าไปอีกวิธีการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้นานมากครับนะในต่างประเทศนิยมทำกันมากแล้วก็นิยมจะทำขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระป๋องเป็นซองก็มีแล้วก็เคลมกันว่าเก็บได้เป็น10ปีจริงๆนะหลายยี่ห้อก็เคลมว่าจะทำได้ถึง25ปีเพราะฉะนั้นที่เขาเขียนกันว่า25ปีก็ไม่ผิดหรอกนะครับไม่ผิดหรอกทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็พูดคำกึ่งๆเขาก็บอกว่ามันก็เก็บได้แต่ว่าอาจจะได้แค่1-2ปีถึง2ปีเนี่ยคือจริงๆเป็นตามกฎหมายครับกฎหมายกำหนดมันมีข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ว่ามันต้องเขียนเอาไว้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้นะตามอาจจะเรื่องของซองเรื่องอะไรต่างด้วยแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศที่เขาขายกันเนี่ยมันก็เก็บได้นานจริงๆนะครับนะก็เราก็เรียนรู้ว่ามันมีเทคนิคนี้ดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับบ้านเรานะเพราะว่าในเมืองนอกเขาจะเป็นเหมือนกับทำเป็นอาหารเพื่อภัยพิบัตินะครับสมมติว่าพอภัยพิบัติไม่มีอาหารกินก็เอาถุงเนี้ยมานะครับมาที่เป็นผงไข่เนี่ยกลับมาละลายน้ำเอามาทอดเป็นไข่เจียวกินได้เลยนะครับนะแต่บ้านเราอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นอาจจะยังพอหาไข่ไก่สดได้ไม่ยากนะครับต้องแบบมีสงครามอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องไข่อีกมีอีกเยอะเลยเขียนไว้เรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่ไข่ใหม่ไข่เก่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมอย่างเงี้ยครับก็ไปสามารถดูได้นะครับนะแต่ว่าถ้าประมาณที่เราพูดเรื่องไข่ไก่ดิบเนี่ยครับแล้วมาทำเป็นฟรีสไดร์เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับโลกอนาคตนี้นะครับโอเคเราคงประมาณนี้นะครับนะเราคิดว่าน่าจะพอแล้วก็เดินทางกลับบ้านในสันติภาพนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเราเดินทางแล้วก็พักผ่อนให้เหมาะสมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: วิท ยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
4: ตาทำอะไรไม่

0: คอยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังรอ
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
5: ก็คือเริ่มจากขี่เล่นระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบและตอนนี้น้องสาวชนกระหม่อมหญิงสิริวัณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
4: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัย

และกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภคินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: การวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็ก
2: ฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ้มใสยิ้มแก้มใส
1: เย้สวัสดีเด็กๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะยิ้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะ5วันนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะก็แล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็หยุดกันนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ก็เด็กๆฟังกันได้แล้วก็บอกเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกรุณาบอกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนนะคะของลูกอะค่ะนะคะให้ฟังกันด้วยเขาจะได้มีเวลาของเขาช่วงของเขาในการวิทยุนะคะจะได้สักชั่วโมงนึงอะไม่ต้องดูหน้าจอจากมือถือนะคะยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนนั่นแหละค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจะได้ฟังสิ่งที่เด็กๆชอบมาก4ช่วงนะคะ
0: ก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเป็นคำถามครับและคำถามในวันศุกร์ของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าวันนี้กระจกวิเศษจะมาหาเด็กๆนี่พอกระจกวิเศษมหานี้ไม่ได้มาเฉยๆนะจะเอาคำถามมาด้วยนี่คำถามอะไรล่ะคำถามก็จะเป็นคำถามที่เป็นจินตนาการครับนะจินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเป็นความจริงจะเป็นยังไงเนาะอุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเนาะจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมีไดโนเสาร์มาโผล่เดินเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเราเด็กจะเอาอะไรไปให้ไดโนเสาร์กินดีนะครับอันนี้เป็นจินตนาการนะครับหรือว่าตอนฝนตกจู่ๆฝนไม่ได้ตกนะแต่ก้อนเมฆหล่นตุ๊บลงมาเลยที่สนามหญ้าหน้าบ้านเด็กจะทำอะไรกับก้อนเมฆดีนี่คำถามจินตนาการ
1: ใช่ค่ะมีคำถามสนุกๆแล้วแต่วันนี้นะคะมีเด็กขอเพลงเยอะค่ะเพราะเราก็ต้องสั้นๆที่สุดค่ะ
0: นี่แหละครับและจากคำถามจินตนาการก็เป็นนิทานนะครับนิทานสัตว์คุณโย่งยีรับใหญ่ก็มาอีกตอนแล้วนะครับคุณโย่งยีรับใหญ่เดี๋ยวรอฟังกันนะครับชุดคุณโย่งยีรับใหญ่จะเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นพอคุณโย่งยีรับใหญ่จบก็ฟังเพลงเด็กกันให้เต็มที่เลยเพราะวันนี้เด็กๆขอมาเยอะใช่ไหมครับเนาะเต็มมาเลยใครขอเพลงไว้ก็รอกันนะครับจากนั้นเป็นยังไงเนี่ยอ๋อมาถึงอีกช่วงนึงช่วงนี้นี่เราให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็อยากฟังเด็กๆมั่งนะสิจะทำยังไงดีก็เด็กๆก็ต้องโทรมาส่งข่าวเล่าเรื่องให้เราฟังไงในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะระหว่างที่นึกก็ฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: พิเศษไหมวันศุกร์นะ
0: ครับ
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะเด็กๆค่ะและเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันมีฉายา2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีใครนะเนี่ยอ๋อลุงโตคุณโตๆชอบวาดการ์ตูนแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนพูดน้อยจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: พี่กดอบอบค่ะ
0: พี่ไก่อกแล้วก็พี่หมูพี่กระดิ่งดังหรือยัง
1: กระดิ่งกระดิ่งมาแล้วค
0: ่
1: ะแม่พี่กบจะกระโดดลงไปแล้วหรอพี่กระดิ่งปองแปงปองแปงนะคะครบหมดแล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีอันนี้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเด็กๆคะเด็กที่เคยฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ก็จะทราบว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสของเราจะไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 ทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์เวลา 7-8 โมงเช้าค่ะพรุ่งนี้ก็ฟังได้นะคะเป็นรายการของวันนี้สดๆของเราและพรุ่งนี้จะเป็นเทปนะคะก็ฟังกันได้ที่ 90.5 นะคะสวัสดีผู้ฟังทั้ง 90.5 ด้วยเด็กๆคะเราจะเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยวันนี้มีเด็กๆขอเพลงเยอะมากนะคะเราจะเริ่มรายการเลยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
1: โอมเพียงสายรุ่งจนวันนี้จงเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆลื่นลง นะคะสไลเดอร์เนี่ยจริงๆสายรุ่งเนี่ยก็เป็นสายรุ่งธรรมดาใช่ไหมคะ หลังฝนตกใช่ไหมคะแต่วันนี้นะวันพิเศษ สายรุ้งจะกลายเป็นสไลเดอร์ที่เด็กๆลื่นเล่นได้เด็กๆจะไถลงกี่รอบและจะชวนใครไปด้วยคะ
0: โอ้ยสนุกสิ
1: เอาล่ะวันนี้เล่นกันดีกว่า
0: โอ้โหเจ้าไก่เตรียมแล้วเนี่ยเด็กๆครับถ้าวันนี้รุ้งกินน้ำที่โค้งๆเนี่ยปกติเราเห็นอยู่ไกลๆใช่ไหมวันนี้กลายมาเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆเล่นได้ใช่ไหมครับโอ้เด็กๆจะชวนใครไปเล่นสไลเดอร์รุ้งกินน้ำบ้างเนาะนี่แล้วยังไงนะครับประพันธ์ชวนใคร
1: จะ
0: เล่
1: นกี่รอบกี่รอบ
0: จะเล่นกี่รอบโอ้โหมันต้องสูงมากสิเนี่ย
1: สูงแล้วก็แหมน่าจะเย็นสบาย
0: แล้วมีหลายสีด้วยเนาะ
1: ใช่
0: จะนั่งตรงแถบสีไหนก็ได้
1: แล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะ
0: คำถามวันนี้สนุกแต่หวัดเสียวนิดหน่อย
1: ปลอดภัยมันมีสายรุ้งอันนี้จะมีกระจก
0: คอยประคองไว้เนาะไม่ตกไม่ตก
1: จะไม่หล่นลงมาหรอก
0: เด็กๆครับวันนี้จินตนาการเรารุ้งกินน้ำกลายเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆเล่นเด็กๆจะเล่นสไลเดอร์รุ้งกินน้ำกี่รอบครับแล้วจะชวนใครไปเล่นด้วยตอบมาเลยอย่ารอช้าวันนี้ตามใจเด็กๆเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเลยวันนี้022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO เวลาเด็กๆจะตอบคำถามนะคะก็ฟังช่วงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเป็นช่วงที่ฟังเพลงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าจะโทรเนี่ยก็โทรมาก่อนที่จะหมดเวลาละรายการตอนเย็นๆนะคะประมาณสักกี่โมงคะ
0: สักสี่โมงเนาะสัก
1: สี่โมงห้า
0: สิบเจ็ดนาฬิกา
1: อ๋อห้าโมงห้าสิบเออ
0: ก่อนต้องก่อน
1: ห้าโมง
0: สี่สิบห้าดีไหม
1: ห้าโมงสี่สิบห้าโดยประมาณเนี้ยเด็กๆ
0: ต
1: ้
0: องก่อนนี้เนาะ
1: เราจะได้มีเวลาคุยกันไงคะ
0: ใช่เลย
1: นะคะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเร่งคุยกันอ๋ออีกเรื่องนึงที่จะบอกเด็กๆว่านึกชื่อเพลงไว้ก่อนหรือว่านึกเพลงไว้ก่อนที่จะเกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เวลาบอกจะฟังเพลงอะไรครับก็เพลงเกี่ยวกับแม่น้ำครับทันทีเลยนะ
0: กับต้นไม้อะไรเนี
1: ่ยได้ทุกเพลงแต่ว่าถ้าจำชื่อเพลงไม่ได้ก็นึกเอาว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆค่ะนึกไว้ก่อนเลยนะคะเอาละเรามีวิธีการกันแล้วนะก็แล้วเราก็จะต้องสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคนแรกที่รายงานตัวนะคะและคำถามถามแล้วฟังนิทานกันก่อนก็ได้เด็กๆค
0: ่
1: ะนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: าแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณโย่งยีราฟใหญ่นะครับวันนี้เสนอตอนคุณโย่งในเมืองใหญ่เนาะคุณโย่งนี่เขาอยู่ในป่านะครับแล้วที่คุณโย่งชอบอยู่ก็คือทุ่งหญ้าครับเด็กๆเอ๊ะทำไมคุณโย่งชอบอยู่ในทุ่งหญ้าล่ะเด็กๆเพราะว่าคุณโย่งนี่เขาตัวยาวเอ้ยขายาวคอก็ยาวตัวสูงนะถ้าเข้าไปในป่าทึบๆเนี่ยขาเขาจะไปสะดุดกิ่งไม้รากไม้ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวคออาจจะไปชนกิ่งไม้ต้นไม้ได้เขาก็เลยชอบอยู่ในทุ่งหญ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเยอะเลยวันนี้คุณโย่งเดินเล่นอยู่ในทุ่งหญ้ารับลมเย็นๆขณะนั้นก็มีเจ้านกแก้วเด็กๆรู้จักนกแก้วไหมที่ตัวมันสีเขียวๆปากเหลืองๆบางทีก็มีสีแดงที่ปีกด้วยอ่ะสีสวยเลยแล้วเป็นนกที่พูดเก่งมากเลยจ้านกแก้วตัวนี้ก็บินมาแต่ไกลเลยคุณโย่งก็เอ๊ะใครบินมาหาเรานะเนี่ยจากนั้นเจ้านกแก้วนะครับก็บินมาเกาะตรงไหนรู้ป่าวพระพันเกาะตรงจมูกคุณโย่งเลย
1: สวัสดีสวัสดีคุณโย่ง
0: คุณโย่งบอกสวัสดีครับคุณคือใครเนี่ยคุณเป็นนกอะไรครับนี่
1: เราเป็นนกแก้วไงคะ
0: โอ้นกแก้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นนกแก้วมาแถวนี้เลย
1: เหรอคะมาเราสวยไหมล่ะ
0: โอ้ยสวยมากเลย
1: เอ้ยวันนี้คุณโย่งจะไปไหนเดินรู้สึกอารมณ์ดีนะคะ
0: ก็ผมอยู่ในทุ่งหญ้านี้ก็เดินรับลมเย็นๆแล้วหิวก็เดินไปกินใบไม้
1: แล้วไม่เบื่อบ้างเหรอคะมีแต่ต้นไม
0: ้เอ้ก็รู้สึกอยากไปที่อื่นบ้างเหมือนกันละครับเนาะ
1: มันมีอีกเที่ยวไม่ใช่อีกเที่ยวค่ะมีอีกที่หนึ่งจะให้ไปเที่ยวดีไหมคะ
0: เอ๊ะที่ไหนครับ
1: ในเมืองอะค่ะมีตึกสูงสูงเลยนะ
0: หรอ
1: แล้วก็มีคนอยากเจอยีราฟด้วยนะ
0: อะเหรอครับนี่นะแล้วเจ้านกแก้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนกแก้วตัวนี้เคยอยู่ในเมืองนะเคยอยู่นะแล้วเลยพูดได้ไงเนาะแล้วอยู่ในเมืองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในเมืองนี่สนุกสนานมากเลยต้นไม้ในป่าที่คุณโย่งว่าสูงแล้วนะเตี้ยกว่าพวกตึกในเมืองอีกนี่แล้วในเมืองก็มีคนเยอะเลยไม่ได้มีแต่สัตว์นะแล้วคนในเมืองเนี่ยชอบดูสัตว์ป่ามากเลยนี่เดี๋ยวก็จะชวนคุณโย่งไปคุณโย่งก็คิดบอกเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนนะนะสัก2วันนะเจ้านกแก้วบอกว่าถ้าอีก2วันเดี๋ยวให้มาที่นี่นะถ้าจะไปก็เดี๋ยวนกแก้วจะพาไปเข้าเมือง
1: อยากให้ไปจังเลย
0: นี่นะครับคุณโย่งก็กลับมาคิดดูเออเราก็อยู่ในป่าในทุ่งหญ้ามานานแล้วเนาะก็น้ำตกก็ไปเที่ยวมาแล้วที่ไหนๆในป่าเราก็ไม่มาละเจ้านกแก้วบอกว่าเราน่าจะเข้าเมืองแล้วถ้าดีๆนักก็อยู่ในเมืองแบบเจ้านกแก้วซะเลยก็น่าจะดีหรือเปล่าเนาะเออไปละคุณโย่งคิดได้ดังนั้นนะครับก็ไปพบกับเจ้านกแก้วตามนัดเลยนะ
1: เย้มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วครับ
1: นี่ไปกันเลยนะ
0: ใช่เลยแล้วเจ้านกแก้วก็บินนำหน้าคุณโย่งก็เดินตามไปเลยพอเข้าไปในเมืองนะคุณโย่งตาโตเลยตื่นเต้นเลยคุณโย่งบอกโอ้โหจริงด้วยต้นไม้ในป่าที่ว่าสูงสูงมันเตี้ยกว่าตึกรามบ้านช่องในเมืองมากเลยโอ้โหตึกสวยๆเต็มเลยเนาะแปลกมากเลยเนี่ยแล้วภูเขาที่เราเคยเห็นก็ไม่มีมีแต่เป็นตึกเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้แต่เด็กๆรู้ไหมครับว่าที่ตื่นเต้นอาจจะมากกว่าคุณโย่งอีกนะคือคนมนุษย์ในเมืองครับวิ่งมาดูกันใหญ่แล้วคุยใหญ่เลยอุ้ยพวกเรามียีราฟมาด้วยโอ้นี่ไงคุณโย่ง
1: ตัวสูงจริงๆเลย
0: นี่คุณยีราฟก็มาคุยกับพวกเราหน่อยได้ไหมครับนี่คุณโย่งก็บอกโอ้นี่พวกมนุษย์นี่เขาชอบเรานี่นะมาดูเราใหญ่เลยเนาะนี่บางคนก็เอาอาหารมาให้ด้วยเหมือนกันนะ
1: แม่ครับผมอยากขี่คอยีราฟจัง
0: แม่บอกโอ้อันตรายนะลูกตัวสูงยีราฟก็เดินคุณโย่งก็เดินไปคนก็เดินตามเต็มเลยโอ้โหคุณโย่งเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าคนจะไม่ชอบเราเนาะแต่ทำไมมีคนชอบจังเลยนะคุณโย่งก็เดินไปเดินไปในเมืองคนก็ชวนคุณโย่งเดินแต่พอคุณโย่งเข้าไปถึงกลางเมืองเลยเป็นอะไรเนี่ย
1: โอ้ยฝุ่นเยอะจังเลยคุณนกแก้ว
0: ใช่เนาะคุณนกแก้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะปรากฏว่าคุณโย่งพบว่าอากาศในเมืองมันไม่เหมือนในป่าเลยอะมันมีฝุ่นลอยอยู่ในอากาศเยอะเลยอ่ะเล็กๆแล้วก็ร้อนด้วยนะ
1: ไม่ไหว
0: พอเดินผ่านตึกเนี่ยมันจะมีไอร้อนๆพ่นออกมา
1: แล้วจะหิวน้ำซะแล้วสิ
0: ใช่คุณโย่งทุกทีนะครับเวลาคุณโย่งหิวน้ำในป่าก็เดินไปกินน้ำที่ลำธารที่แม่น้ำที่บึงได้แต่นี่คุณโย่งเดินมันเดินตั้ง3กิโลแล้วยังไม่เจอแหล่งน้ำเลย
1: เฮ้ยอยู่ไหนนะเนี่ย
0: ใช่เลยเนาะโอ้จะกินน้ำได้ยังไงเนี่ยจนกระทั่ง คุณโยงเดินเข้าไปในที่นึงที่พอมีต้นไม้เยอะหน่อยเป็นสวนสาธารณะแล้วมันมีน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาคุณโยงก็เลยได้กินน้ำพอดับกระหายได้ไอ้ก็ยังชั่วโอ้ทำไมมันหาน้ำกินยากจังเลยในเมืองทีนี้ที่คุณโยงเดินไประหว่างที่เดินนะคุณโยงเกือบโดนรถชนตั้งหลายครั้งเลย
1: ปิ้นปิ้นปิ้นปิ้น
0: คุณโยงสะดุ้งเลยบางคนก็เปิดกระจกมาบอกเขามาเดินอะไรเกะกะเนี่ยยีราฟเนี่ย
2: เฮ้ยเขาอยู่ในสวนสัตว์กัน
0: เออไปเนี่ยที่นั่นปลอดภัย
2: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาจับไปเลย
0: เออนะคุณโยงก็เดินไปคุณโยงโอ้ในเมืองนี่อยู่ป่าแล้วคอยหลบพวกเสือดาวสิงโตโอ้ในก็มีนานๆเจอทีแต่นี่เราเจอรถจะชนตั้ง4คันแล้วนะเนี่ย
2: โอ้ยจะมาจับเราอีกนะเนี่ย
0: ใช่คุณโยงก็รีบเดินเลยทีนี้เวลาคุณโยงหิวก็จะไปกินหาต้นไม้ใบไม้กินตามใจชอบเหมือนอยู่ในป่าไม่ได้แล้วนะพอเดินมาก็บอกเอ้ยนี่ต้นไม้ของฉันอย่านะไม่เอาไม่เอานี่นี่มากินใบไม้ในสวนสาธารณะได้ยังไงดูโกรธหมด
2: กินก็ไม่ได้
0: ใช่เลยนะโอ้ยไม่ได้เลยคุณโยงก็นึกถึงมีคนบอกว่าให้ไปกินที่สวนสัตว์ใช่ไหมคุณโยงก็รีบเดินไปเลยก็เจอคนที่ดูแลสวนสัตว์บอกอ้าวคุณโยงเข้ามาเข้ามามานี่นี่เห็นได้ข่าวมียีราฟเข้าเมืองมากินผมมีพืชผักให้กินเต็มเลยกินเลยมีน้ำด้วย
2: หิวครับ
0: โยงก็กินเลยนะคุณโยงก็บอกเออในเมืองก็มีที่ดีๆนี่นะในสวนสัตว์เนี่ยเห็นได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆสงสัยจะอยู่ในนี้นะมีความสุขดี
2: สบายไหมล่ะครับ
0: โยงบอกสบายดีครับอืม
2: ครับ
0: ผมอยู่ที่นี่ได้ไหมครับเนี่ย
2: อ๋ออยู่ได้เลยครับกรงเรากว้าง
0: คุณโยงสะดุดเลยผมต้องอยู่ไหนๆเหรอ
2: ไหนกรงล่ะครับมันจะมีกรงเหล็กๆเล็กๆกั้นไว้มาให้คุณเดินเพ่นผ่านไงครับ
0: ฮะคุณโยงก็งงมากเลยคุณโยงมองไปอ้าวช้างก็อยู่ในกรงนะเนี่ยหมูป่าก็อยู่ในกรงว้ายแล้วเราจะอยู่ได้เหรอเนี่ยเราเคยไปทั่วป่าเลยเนาะคุณโยงบอกไม่เอาแล้วครับในสวนสัตว์ผมไปดีกว่าเอ้ยเนาะ
2: เอามาอยู่แล้วเหรอ
0: ไม่เอาแล้วครับนี่นะครับ
2: ปลอดภัยปลอดภัย
0: คุณโยงก็รีบเดินเลยแล้วก็ไปถามเจ้านกแก้วนกแก้วฉันไม่อยู่แล้วนะฉันเข้าป่าเหมือนอย่างเดิมแล้วล่ะ
1: เฮ้ยทำไมล่ะ
0: ในเมืองมันไม่ค่อยน่าอยู่เลยอ่ะ
1: เนาะ
0: เออเจ้าอยากอยู่ก็อยู่แล้วกันนะเออนี่นะครับคุณโยงก็เดินริ้วๆๆๆๆเลยคราวนี้ไม่ชมวิวไม่อะไรแล้วแต่ต้องคอยหลบรถให้ดีนะแล้วไม่นานคุณโยงก็กลับมาที่ทุ่งหญ้าแล้วก็บอกเฮ้ยสบายใจจังเลย
2: เอ้ยกลับบ้านเรารักรออยู่ธรรมชาติก็อยู่เยอะเลยเพื่อนก็อยู่เยอะ
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณโยงยีราฟใหญ่ได้เข้าไปในเมืองใหญ่มาครับแต่แรกว่าจะอยู่แล้วนั่นเนี่ยนะ
2: โอ้เห็นไหมนะสัตว์ก็ชอบอิสระเหมือนกัน
0: ใช่เลย
2: ไปขังในกรงเขาก็ไม่ชอบเหมือนเราอะมาขังตัวเราได้ไหม
0: ไม่ได้
2: อยู่ในกรงนะอย่าไปไหนเดี๋ยวมีข้าวน้ำให้กินอร่อยอร่อยเลย
0: ไม่เอาอาจจะชอบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่ชอบแล้วล่ะ
2: ใช่มันเบื่อนะนี่เขาเรียกว่าไม่อิสระเห็นไหมในการจับสัตว์มาเลี้ยงอันนี้ก็คิดดูดีๆนะคะ
0: โดยเฉพาะสัตว์ป่าทั้งหลาย
2: ใช่เขาก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: เอาละและเราก็จะมาทวนคำถามกันนะคะ
0: เด็กๆครับวันนี้คำถามเราเป็นจินตนาการวันนี้รุ้งกินน้ำที่เห็นอยู่บนท้องฟ้าได้กลายมาเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆเล่นได้แล้ว เด็กจะขึ้นไปถึงสูงแล้วก็ลื่นลงมาฟิวได้เลยนะครับ
1: นี
0: ่ทีนี้อยากถามว่าเด็กๆจะเล่นสไลเดอร์รุ้งกินน้ำกี่รอบดีครับและจะชวนใครมาเล่นด้วย
2: เฮ้ยรับรองว่าปลอดภัยเพราะสไลเดอร์ลงกินน้ำจะมีกระจกครอบเลย
0: แล้วก็นิ่มๆเนี่ยนะลื่นได้
2: ใช่
0: อยู่เลยนะเอาละใครอยากเล่นสไลเดอร์รุ้งกินน้ำด้วยก็ตอบมาเลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะพิมพ์มาก็ได้เด็กๆค่ะ Line @ Jula Radio ค่ะ
0: คร
2: ับ Line @ Jula Radio นะคะ
0: คร
2: ับ มีไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดแล้วว่าพันจะให้ฟังเพลงดีกว่านะ
0: ครับ
2: ฟังเพลงจบแล้วค่อยโทรนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก
0: เพลงเด็ก
2: ตอนนี้จะหมูจะไก่มาช่วยกันแล้วกันไม่เป็นไรนะคะ
0: ค
2: เอาละเราจะให้ฟังเพลงแรกนะคะหนูอยากเป็นอะไรนะคะเป็นเพลงที่น้องปันฉายาซินนามอนขอมานะคะโดย GMM Grammy ร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะหนูอยากเป็นอะไรเชิญค่ะ ผมอยากเป็นหมูครับ
0: ผมเป็นไก่อยู่แล้ว

0: ป็นอะไรก็คือโตขึ้นนะคะหนูจะมีอาชีพเป็นอะไรอย่างพี่แมวมีอาชีพเป็นอะไรคะตอนเล็กๆเอางี้ตอนเล็กๆนี่พี่แมวพี่แมวอยากจะทำอะไรตอนนี้คิดตอนเล็กๆอ่ะ
1: อันนี้จริงๆเลยนะครับ
0: อยากมีโทรศัพท์ใช่ไหม
1: มีโทรศัพท์ครับ
0: คุยก่อน
1: คุย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ชื่อปันสายาซินนามอนค
1: ่
2: ะ
1: อ
0: ๋อปันซินนามอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับปันครับวันนี้ลุงกินน้ำที่เราเห็นบนท้องฟ้าน่ะเขากลายเป็นสไลเดอร์ให้เราปีนขึ้นไปเล่นได้น้องปันจะเล่นสไลเดอร์ลุงกินน้ำกี่รอบดีครับกี่รอบดีครับมันสูงเนี่ยนะโอ้โหขึ้นไปสูงกว่าตึกทุกหลังเลยเล่นกี่รอบดี
2: 50
1: โอ้โห
0: 50ครับ
1: แล้วจะชวนใครไปเล่นบ้างครับ
2: เพื่อนสนิทหนูชื่อผิงอันค
1: ่
2: ะ
1: ชวนผิงอัน
0: ผิงอัน
1: เล่นสนิทด้วยเนาะ
0: ไปคนเดียวเองเหรอคะ
1: ชวนกี่คนดีคะ
2: คนเดียว
1: แสดงว่าสนิทกันมากเลย
0: 1คน
1: ครับวันนี้ปันมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหม
2: ไม่มี
0: อีกนิดนึงพิงน้องปันจ๋าแล้วจะเอาอะไรไปฝากสายรุ้งค่ะ
1: เอาอะไรไปฝาก
0: เราขึ้นไปนั่งเล่นสไลเดอร์แล้วจะมีอะไรไปฝากไหมคะ
1: มีไหม
2: ขนม
0: เอาขนมอะไรคะ
1: ขนมอะไรดีนึกออกไหมขนมอะไรดี
2: ไม่ออก
1: นึกไม่ออก
0: อมยิ้มไหม
1: มีหลายสีด้วย
0: ขนมไปฝาก
1: เนาะ
0: ได้เลย
1: ครับ
2: ลูกชุบ
1: โอ้โห
0: อร่อย
1: เลย
0: รับรองใส่รองต้องยิ้มเป็นเลย
1: แล้วเพลงอะไรดีครับน้องปัน
0: ส่งข่าวไม่ส่ง
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: สูตรคูณเพลินเพลงค่ะ
1: สูตรคูณเพลินเพลง
0: คูณเอาแม่อะไรคะ
2: ขอวันศุกร์หน้า
1: ได้ครับ
0: เอาแม่อะไรคะแม่
2: สี่ค่ะ
0: แม่สี่นะได้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมาฟังกันวันศุกร์หน้าใช่ไหมคะ
1: นะครับ
2: ใช่
0: นะได้ค่ะแล้วจันถึงพฤหัสหนูทำอะไรอะคะถึงฟังไม่ได้
2: จันถึงพฤหัสพ่อมารับแต่ว่าวันศุกร์ย่ามารับ
0: แล้วตอนพ่อมารับฟังไม่ได้เหรอคะ
1: ยังไงคะ
2: ฟังไม่ได้เพราะว่า
0: ค่ะ
2: กลับโดยมอเตอร์ไซค์ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วคุณย่ามารับก็ได้ฟังเพลงคุณย่าขามารับทุกวันได้ไหมคะ
1: นั่นสิเนาะจะได้ฟังทุกวันเลย
0: ควรคุณย่าอีกแล้วไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาละครับนี่แหละครับน้องปันก็ตอบคำถามมาแล้วเนาะ
0: มีอีกสายนึงค่
1: ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ยรีบส่งเสียงมาทันทีแนะนำตัวเลยคนนี้คือใคร
0: คุยกันได้เลยนะพี่หมูบอกรออยู่ครับ
1: ไก่ด้วยครับอ
0: ยากคุยแล้วครับ
1: ใครเอ่ยคุยเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณมีไหม
1: ครับมีไหม
0: คุณพ่อของน้องเดิมเต็มค่ะคุณพ่อจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะว่าผ
1: ม
0: จะได้ถามชื่อแล้วก็ฉายาด้วยคุณพ่อค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะ
1: ตอนนี้สายนี้ยังอยู่ไหมคร
0: ับ มาแล้วค่ะโทรศัพท์
1: สวัสดีครับ
3: บอกว่ายังไงลูก
1: ครับ
3: คอยถือสายรอสักครู่เดี๋ยวพี่แมวก็ร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
2: ได้ยินแล้วลุงพ่อมาโน่
1: อ๋อใครเอ่ย
3: ได้ยินเหรอครับพูดอ่ะ
1: ใครเอ่ยตอบเลยครับน้องของขวัญใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ของขวัญฉายาอะไรเอ่ยชอบวาดรูป
2: ฉายาลูกค่ะ
1: ของขวัญจะเล่นสไลเดอร์ลุงกินน้ำกี่รอบดีครับ
2: 3รอบก็พอแล้วค่ะเหนื่อย
1: แล้วจะชวนใครไปเล่นด้วยครับ
3: ใ
2: ช่ก็เพื่อนทุกคนอย่างนี้
1: เพื่อนทุกคนเลยเหรอ
3: ใช่ไปเหรอ
1: ไปนั้น
2: เอา

0: ครัวไปด้วยค่ะยายกับแม่ไปด้วยค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเยี่ยม
2: ดีครับด
1: ีครับกำลังลุ้นอยู่ว่าคุณยายปราณีจะได้มาไหม
2: นั่นสิเนาะก็ต้องไปด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
2: คร
1: ับ จะเล่นด้วยกันนะคุณยายเนา
0: ะ
1: ใช่พระพันธ์ก็จะไปเล่นด้วย
2: ครับครับ
1: แล้วก็ส่งข่าวขอเพลงค่ะ
2: ครับมีส่งข่าวไหมหรือจะเอาเพลงอะไรดี
0: ส่งค่ะ
2: ครับข่าวอะไรคะ
0: ข่าวเรื่อง
3: หนูไปวิทยาศาสตร์เมื่อวาน
0: หนูไปวิทยาศาสตร์แล้วค่ะ
2: จะไปวิทยาศาสตร์เนาะสนุกไหมครับหนูได้ดูอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะดูอะไรบ้างคะ
0: มีดู
2: โอ้ไดโนเสาร์ด้วยโอ้เด็กๆชอบ
0: เร
2: ีย
0: นนิดนึงค่ะและอาหารค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอืมนะคะ
0: มีสมุนไพร
2: โอ้สมุนค่ะ
0: มีห้องคอมมีคอมพิวเตอร์
2: อืมอืมค่ะโอ้เยอะแยะเลยเนาะ
0: แล้วมีห้องเยอะๆสุดไอ้ของเรื่องความมีแต่ไปยืดแต่เอาไปเล่น
2: ค่ะแล้วเอาเพลงอะไรดีคะ
0: เอาเพลงอะไรดีเนาะเพลงอะไร
2: เกี่ยวอะไรดีอ่ะเพลงเกี่ยวกับอะไรได้เลย
0: เดี๋ยว
2: เพลงอะไรดี
0: อ๋อเพลงหยอดกระปุก
2: ได้ครับหยอดกระปุก
1: หยอดกระปุกนะคะ
2: ครับ
0: หยอดกระปุกอ่ะค่ะ
1: กระปุกเขาไม่ใช่กระปุกค่ะลงท้ายด้วยกอไก่เอาลองออกเสียงสิคะหยอดกระปุกกอไก
0: ่หยอดกระปุกแล้วค
1: ่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวสิ้นปีเรามาถามกันนะว่าใครหยอดได้กี่บาทนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: หยอดหยอดไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้แค่พันหยอดบาทเดียวเอง
2: คร
1: ับ ขอบคุณน้องของขวัญกับคุณยายปรณี
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: นี่น้องของคุณนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณพ่อของน้องเดิมเต็มค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราอะไรคะ
2: 022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะ022183975มีถึง7เลยนะคะ75 76 77นะคะคุณพ่อโทรมาเราจะได้คุยกันแล้วจะได้คุยกับน้องเดิมเต็มด้วยชื่อแปลกมากว่าพันแบบอยากรู้ความหมายแล้วก็อย่าลืมฉายานะคุณพ่อขาฉายาคืออะไรนะคะ
2: ก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นยังไงเราชอบอะไรเราเก่งอะไรเพื่อนชอบเรียกเราว่ายังไงอะไรเงี้ยนะครับ
1: เช่น
2: พี่แมวคนรักแมว
1: พี่แมวเขาชอบเขารักแมวไงแล้วเมื่อกี้นี้คนหนึ่งของพี่ของขวัญเขาชอบวาดรูปก็ของขวัญวาดรูปนะคะก็คุณพ่อลองคิดดูกับเจ้าตัวเล็กก็ได้แล้วก็โทรมานะคะเชิญค่ะมีแล้วค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
0: น้องอิมเอมฉายานักวัลเล
2: ่อ๋ออิมเอมนักวัลเล่
0: ก
2: ับ
0: น้องชายของหนู
2: ชื่อ
0: ผมชื่อเติมเต็มภาพ
2: อ๋อเติมเต็มนี่ไง
1: อ๋อนี่ไง
2: เติมเต็มมีเติมเต็มนี่ไงเติมเต็ม
1: เติมเต็ม
2: นั่นเรียกเติมเต็มเนาะอิมเอมกับเติมเต็มโอ้ชื่อน่ารักทั้งคู่เลยเดี๋ยวต้องก่อนใครจะตอบคำถามก่อนคะ
0: เติมเต็มค
2: ่
0: ะ
2: เติมเต็มจะเล่นสไลเดอร์ลุงกินน้ำกี่รอบดีครับ
0: 1,000 ล้านคร
1: ับน้องหนูต้องเวียนหัวแน่ๆ
2: เออ
1: ได
2: ้แ
0: ล้วไม่เวียนหัว
1: ครับโอ้โหแข็งแรง
2: เนาะแล้วเติมเต็มจะชวนใครไปเล่นด้วยครับ
0: จีจี้กับแม่ๆทั้งครอบครัวเลย
2: จีจี้กับเน่ๆเหรอครับ
1: จีจี้พ่อแม่ทั้งครอบครัว
2: เจ๊ครับ
0: เจ๊คือพี่สาว
2: อ๋อพี่สาว
1: เจ๊เจ
2: ๊อ๋อไปครอบครัวเลยได้ครับ
1: พี่สาว
2: ทีนี
1: ้แล้วก็เติมเต็มมีฉายาไหม
2: เออเติมเต็มมีฉายาไหมเอ่ยมีไหมมีไหม
0: เติมนักเทควันโด
2: นี่ตอนนี้ได้สายอะไรแล้วครับ
0: สายเขียวคร
2: ับ สายเขียวแล้วมุ่งต่อสายฟ้าต่อไปนะครับ
1: น้องเติมเต็มรู้ไหมพี่แมวพี่แมวเขาก็เป็นนักเทควันโดเหมือนกันพี่แมวสายอะไรคะ
2: สายดำครับ
1: โอ้โหคารวะอาจารย
2: ์ครับ
1: เอาละแล้วก็อะไรกันน้องอิมเอมจะตอบ
2: อิมเอมครับอิมเอมจะตอบว่าไงดีครับจะเล่นสไลเดอร์รุ้งกินน้ำกี่รอบดีครับ
0: เล่นอินฟินิตี้รอบเลย
2: โอ้โหดีเยอะกว่าอีกนะนี
1: ่แล้วไม่กินเหรอไม่กินข้าวหรอคะไม่เข้าห้องน้ำบ้างหรอคะ
0: ไม่กินเลย
2: แล้วจะชวนใครไปครับ
0: ชวนทางครอบครัวไปเลย
2: ไปเลยเนาะไปเล่นกันเอาละตอนนี้เราต้องถามกันหน่อย

0: ทั้งสองคนนี่เพิ่งเคยโทรเข้ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกเลยค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องแนะนำแล้วเอาใครก่อนดีอิมเอมก่อนอิมเอมอายุกี่ขวบครับ
1: อายุ8ขวบ11เดือนค่ะ
0: ครับเรียนอยู่ชั้นอะไรครับ
1: หมู่ป.4
0: ป.4โรงเรียน
1: สาธิตจุฬาค่ะ
0: อ๋อไกลๆนี่เอง
2: พูดเพราะด้วยนะสาธิตจุฬา
0: ครับแล้วเติมเต็มแล้วครับกี่ขวบครับ
3: เป็นประสิทธิ์ศาสตร์ครับ
2: อะไรนะครับ
0: ครับกี่ขวบนะครับ
2: อ
0: ๋อ3เน
3: าะ5ขวบครับ
0: 5ขวบครับ
2: 5ขวบครับโอ้นี่น้องเติมเต็มก็พูดเพราะนะ
0: โรงเรียนอะไรครับ
3: เทียนประสิทธิ์ครับ
2: เทียนประสิทธิ์ครับนะคะ
0: ได้ครับ
2: และป้าพันจะถามอะไรอ่ะ
0: จะเจอรายการนี้ได้ยังไงครับ
2: เออใช
0: ่ทำไมถึงได้ฟังครับใครเปิดให้ฟังครับ
1: ทำงานที่จุฬาค่ะ
2: แล้วใครเป็นคนเปิดเจอคะ
1: พ่อค่ะ
0: แล้วชอบ
1: หนูก็เลยชอบฟังมาก
0: แสดงว่าฟังมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: วันนี้เพิ่งแบบลุย
0: เพราะคำถามสนุกไงเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้วชอบช่วงไหนในรายการบ้างครับ
4: ชอบ
0: ช่วงไหนบ้างครับ
1: ชอบส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: แล้วไม่เห็นมีใครส่งข่าวเลยวันนี้ค่ะ
0: มีไหมมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีครับ
2: นะครับ
0: เดี๋ยวต้องรอมีต้องส่ง
2: เรียนมา5วันไม่มีข่าวส่งเลยแล้วครับ
0: มีไหมครับ
2: พ่อพันก็ไม่มีนะพ่อพันลืม
0: ครับแต่นี้เราต้องคุยกับคุณพ่อบ้างไหมเนาะเรื่องเพลง
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับคุณพ่อแนะนำเพลงอะไรนะครับคุณพ่อเพลงอะไรครับ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายของอะไรอ่ะของใครร้องคะรู้ไหม
2: ร้องยังไงคะ
0: เออร้อง
1: เป็นท่าเต้นของสัตว
0: ์ท่าเต้นของสัตว์เหรอคะ
2: ร้องยังไงคะลองร้องให้ป้าฟังนิดนึง
0: จำได้ไหม
2: ของใครด้วย
0: เ
1: นาะออกกำลังกาย
2: อะไรอีก
0: ยังไง
1: ออกกำลังกาย
2: รับแสงตะวันยามเช้า
0: โอ้เนาะรับแสงตะวันยามเช้าก็เป็นเพลงนะครับอ๋อเป็นเพลงออกกำลังกายด้วยท่าเต้นของสัตว์เนาะ
2: คุณพ่อขาพอจะทราบไหมคะว่าเป็นวงของใครร้องนะคะ
0: ของใครครับ
4: ไม่ทราบเลยอะครับ
0: เลยครับ
4: ที่โรงเรียนอนุบาลของน้องเขาชอบเปิดไปทุกเช้าอะครับผ
0: ม
2: รับแสงตะวันยามเช้าเรามีอีกนิดไหมคะ
0: อ
2: ีกนิดนึง
0: มีไหมครับ
4: อ๋อน้องอิมเอมอยากได้เพลงอะไรลูก
1: โฟเซน
4: อ๋อเพลง Let It Go ของโฟเซน
0: นี
2: ่อันนี้น้องอิมเอม Let It Go นะคะ
0: ครับ
2: ได้ค่ะส่วนน้องเติมเต็มนี่ก็ออกกำลังกายได้ค่ะพยายามจะพ่อพันจะพยายามสุดฝีมือนะคะจะได้ฟังกันวันจันทร์นะคะ
0: นะครับ
2: วันนี้ยินดีต้อนรับน้องอิ่มเอมน้องเติมเต็มแล้วคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับโอ้เด็กๆตอบคำถามมาสนุกมากเลยวันนี
2: ้ปัน
0: เน
2: ี่
0: ยชวนเอาลุงกินน้ำมาให้เล่นกันเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เอาเด็กๆอยากตอบไหมคะ
0: เออคำถามเราก็คือวันนี้ลุงกินน้ำกลายเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆเล่นได้นี่เคยอยู่บนท้องฟ้าวันนี้มาเป็นสไลเดอร์เด็กๆจะเล่นสไลเดอร์ลุงกินน้ำกี่รอบดีครับนี่และจะชวนใครไปเล่นบ้างอ่ะตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะ
0: ก
2: ็มีโทรศัพท์มาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: มีคู่แฝดมาแล้ว
0: ครับแนะนำตัวเลยครับ
1: น้องกระฉายานอนหลับค่ะน้องกระฉายานอนเด้งค
2: ่
1: ะ
2: นี่เสียงสดใส
0: เอาละใครจะตอบก่อน
1: เฟย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะเล่นกี่รอบดีคะ
1: จนกว่าจะพอใจหรือไม่ก็คุณแม่เรียกค่ะ
2: เดี๋ยวจะพอใจด้วยนะ
0: เนาะนี่แหละแล้วจะชวนใครไปเล่นบ้างครับชวนเพื่อนคนไหนดีชวนใครไปดีครับจะชวน
1: จะชวนตาคลาร์กหรือว่าคลาร์กค
0: ่
1: ะ
0: ชวนคลาร์กไปนะไปนะครับไปเล่นได้ครับเอาละคราวนี้คลาร์กบ้างคลาร์กจะกี่รอบดีครับเล่น
1: จนกว่าจะเบื่อครับ
0: จนกว่าจะเบื่อเหมือนกันเนาะแล้วคลาร์กจะไปชวนใครมาล่ะ
1: ยายแคลค่ะ
0: ยายแคลแล้วตากระยาย
2: ช่วยยายแคลแล้วจะเอาอะไรไปฝากพี่สายรุ้งเขาล่ะคะ
0: เราไปเล่นแล้ว

0: มันไม่เล่นมือเปล่าต้องมีของไว้ฝากเอาอะไรไปฝากดีครับเอาอะไรดีครับใส่ลุง
1: เอาแว่นของคุณแม่ไปฝากแล้วกันนะคะแอบๆค่ะ
0: เอาแว่นคุณแม่ไป
2: เนาะแล้วคุณแม่ได้ยินไหมคะแว่นตาของคุณแม่ไปฝากแล้วพี่คลาร์กอ่ะ
0: ครับคลาร์กจะเอาอะไรไปฝากลุงกินน้ำดีครับ
3: เอาของไปฝาก
0: เอาอะไรดีครับ
1: สีไม้เจ็ดสีค่ะ
0: อะไรนะครับ
2: สีไม้เจ็ดสี
1: สีไม้เจ็ดสีไปฝากลุงกินน้ำครับ
0: ดีเลย
2: คงจะชอบเลยนะ
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับเอาละครับมีใครมีอะไรส่งข่าวไหม
1: มีค
0: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
1: วันนี้มีงานดอกรักบานค่ะ
0: เหรอเป็นงานอะไรอะคะ
1: เป็นงานที่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลืออะไรสักอย่างค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านจะตั้งค่ะ
0: ค่ะให้หมายถึงให้นักเรียนไปตั้งร้านใช่ไหมคะหรือเปล่าหรือมีร้านมาตั้ง
1: ให้นักเรียนมาตั้งร้านค่ะหมายถึงนักเรียนมัธยมนะคะ
0: อ๋อเนาะแล้วก็เด็กๆก็ไปเดินดูได้ไปซื้อของได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมดีมากเลยนะครับแล้วน้องแคลแคลได้ไปซื้ออะไรบ้างไหม
1: ไม่ค่อยสนุกนะคะคนเยอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะมีบ้านผีสิงเยอะที่สุดค่ะอีกอย่างนึงที่หนูไม่ชอบเลยก็คือพวกบ้านผีสิงเขาจะจัดผีเป็น2เซตก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายทีนี้ผีช่วงบ่ายก็เลยเดินกันเต็มเลยค่ะ
2: ไม่มีอะไรทำ
0: แล้วหนูไม่กลัวเหรอเออไม่กลัวเหรอบ้านผีสิง
1: อยู่กลางแจ้งไม่ค่อยน่ากลัวนะคะ
2: เออนะ
0: ใช่เลยได้เลยครับ
2: ไม่กลัวมาเดินให้เห็นซะแล้ว
0: นั่นน่ะสิเนาะได
2: ้แล้วน้องคลาร์กมีอะไรส่งข่าวไหมคะ
0: มีไหมครับ
3: ฮะ
1: วิ่งหนีไปแล้วค่ะ
0: วิ่งหนีไปแล้ว
2: เอาละเป็นเพลง
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับใครจะขอเพลงครับ
1: คุณแม่ขอค่ะ
2: แล้ววันนี้คุณแม่ขอเลยเชิญค่ะ
0: คุณแม่ขอเพลงอะไรดีครับ
3: ขอเพลงนิทานหิ่งห้อยก็ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับ
3: คุณแม่ฟังนานแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใช่คุณแม่ค่ะเขาจะเอาแว่นคุณแม่ไปฝากลุงอะค่ะทำไม
3: ค่ะเดี๋ยวต้องซ่อน
0: ต้องซ่อน
2: อันเล่นได้ด้วยนะ
0: คุณแม่รู้ซะแล้ว
2: แล้วคุณพ่อก็ยังไม่กลับใช่ไหมคะ
0: เนอะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อวันนี้คุณแม่ได้ทำหน้าที่ขอบคุณคุณแม่นะคะ
0: ครับ
2: คุณน้องแคลน้องคลาร์กครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้สนุกจังเลยลุงโตก็ไปน้อยหน้านะ
0: ลุงโตตอบว่าไงนี
2: ่ลุงโตเขาก็
0: เป็นการ์ตูนเลย
2: ตอบมาแล้วด้วยแล้วก็จะเอาเราไปฝากลุงด้วยเย่เอาล่ะเด็กๆฟังเพลงกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: มีเพลงโอ้โหอันนี้ก็ยาวนะ
0: เหรอใครขอครับเพลงน
2: ี้48นิทานหิ่งห้อยเนี่ย4นาที ก็ไม่มีเวลาฟังเลยครับพระพันขอให้ฟังเพลงนี้ก่อนได้ไหมคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวจะไม่หมดไม่ฟังไม่ได้แมวเหมียวค่ะโดย Kids on Cloud นะคะน้องเอิงเอ๋ยฉายา Kitty ค่ะแมวเหมียวแมวเหมียวร้องยังไงพี่หมู
0: ร้อง
2: ไม่ใช่อูดอูดร้องเมียวเมียวแมวเหมียวค่ะ

ร้องเรียกเมี้ยวเมี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวก็มาแมวมันรักเจ้าของชอบเขาเคลียแข่งเคลียขากลางคืนถ้ามีหนูมาแมวจะไปล่าจับหนูมาให้เราแมวชอบกินปลาทูแมวมันกตัญญูการที่มันจับหนูก็คือว่ามันกตัญญูไงดูให้เป็นตัวอย่างนะเด็ก

0: เมียวๆมากี่ตัวก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสินะ
0: แล้วเด็กๆคะมีอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงภาษาลาวที่นิ้วมือร้องเกี่ยวกับนิ้วมือค่ะนิ้วก้อยยู่ในอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวฟังภาษาลาวนะคะเป็นเพลงภาษาลาวเพลงนิ้วมือนะคะโดยลาว Japan School นะคะเพลงนี้พี่ปริญญ์ฉายาบักขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ไปก่อนเด้อแต่เพิ่งไปก่อนเด้อนะยิ้มแย้มแก้มใสยังไม่จบเด้อ
1: ใช่เลยครับ
0: ฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะเด็กๆค่ะและมีเพลงตามคำข
1: อเพลงอะไรครับ
0: วันนี้น่าจะเปิดให้ฟังไม่ครบแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีเพลงหนูอยากเป็นอะไรไม่ใช่นิทานหิ่งห้อยนะคะแล้วก็โดราเอมอนญี่ปุ่นเนี่ยฟังก่อนก็แล้วกันนะคะโดราเอมอนญี่ปุ่นนะคะร้องโดยคูมิโกะโอซึกิค่ะพี่ปัญญาฉายาบุ้งขอมาแล้วก็น้องปฏิเวชฉายาเด้งด้วยนะคะเชิญค่ะ

0: เพลง2เพลงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องอ่านคำตอบแล้วล่ะค่ะ
1: ค
0: ำถามเราคือ
1: ถ้ารุ้งกินน้ำเป็นสไลเดอร์เด็กๆจะเล่นกี่รอบและจะชวนใครไปเล่นบ้าง
0: เราคนแรกที่ตอบมาคือพี่ปันฉายาซินนามอนนะคะตอบว่าจะเล่นสไลเดอร์50รอบค่ะ และจะชวนใครไปเล่นหนูจะชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อผิงอันไปเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะเอาขนมไปฝากขนมลูกชุบค่ะนะ
1: คะ
0: พี่ของขวัญฉายาว่ารูปบอกว่า3รอบ3รอบก็พอแล้วค่ะเพราะมันเหนื่อยค่ะชวนเพื่อนๆทุกคนไปเลยนะคะชวนคุณยายปราณีกับคุณแม่ด้วยพี่อิ่มเอมฉายานักบัลเล่ก็ตอบว่าจะเล่นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยอินฟินิตี้เลยเล่นไปตลอดเลยนะคะแล้วก็ชวนทั้งครอบครัวไปค่ะนะคะแล้วน้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดนะคะถูกบอกจะเล่น 1,000 ล้านครั้งครับโอ้โหต้องเวียนหัวแน่ๆแล้วชวนทั้งคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะ แล้วก็เจ๊ด้วยค่ะเจ๊คือพี่สาวพี่อิ่มเอมนั่นแหละนะคะแล้วก็พี่แคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าจะเล่นจนกว่าจะพอใจค่ะหรือว่าถ้าคุณแม่เรียกก็จะหยุดแล้วก็ชวนน้องคลาร์กไปด้วยนะคะแล้วก็จะเอาแว่นตาคุณแม่ไปฝากก็จะลำบากนะเพราะคุณแม่ทราบแล้วจะไปแอบด้วย น้องคลาร์กฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าผมจะเล่นจนกว่าจะเบื่อครับแล้วจะชวนคุณยายแคลร์ก็คือพี่แคลร์นั่นแหละครับไปด้วยนะคะแล้วจะเอาขนมไม่ใช่ขนมค่ะเป็นสีไม้สีระบายอ่ะ7สีไปฝากโอ้ยน่ารักที่สุดลุงโตนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าลุงจะขอเล่นรอบเดียวก็พอแล้วจะเอายาดมไปด้วยไปฝากเผื่อใครจะเวียนหัวเนี่ยคุณลุงก็ตอบมาแล้ววาดรูปมาด้วยมีใครอีกไหมหมดแล้วนะคะก็
1: จินตนาการเด็กๆ
0: สน
1: ุ
0: กไหม
1: ของเรา
0: ของเราตอบไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่มีเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะเด็กๆแล้วคุณพ่อน้องอิ่มเอมกับคุณพ่อน้องเติมเต็มขาช่วยเขียนบอกมาประพันธ์ด้วยว่าคุณพ่อเจอรายการยิ้มแย้มแก้มใสยังไงคะนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ต้องขอโทษนะคะคุณพ่อจอนนอนเล่นเนี่ยคุณพ่อธงเนี่ย Over the Rainbow เนี่ยยังไม่ได้ฟังนะคะแล้วก็หนูอยากเป็นอะไรหนูไม่ใช่นิทานหิ่งห้อยก็ยังไม่ได้ฟังค่ะนะคะสรุปว่าวันจันทร์นะคะประพันธ์เปิดให้ฟังก่อนเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเด็กๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้มีความสุขที่สุดเลยนะคะฟังกันทุกวันค่ะจะได้มีความสุขกันทุกวันนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569โดยรองศาสตราจารย์ดร.มาโนชโลหะเตปานนท์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนอกจากนี้ในพิธีเปิดงานก็ยังมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความปลอดภัยได้แก่รางวัลส่วนงานด้านความปลอดภัยโดดเด่นรางวัล

0: บุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในส่วนงานดีเด่นรางวัลโครงการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยจุฬารวมถึงรางวัลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีและ GCU Mascot ซึ่งงานจุฬา Safetyจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่9แล้วนะครับจากความร่วมมือของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายภายนอกมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนกิจกรรมนั้นก็ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการอบรมด้านความปลอดภัยในรูปแบบออนไลน์และ e-learning การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับมือเหตุ active shooter การอพยพหนีไฟการเสริมสร้างพลังใจและสมรรถภาพทางกายรวมถึงกิจกรรม See You Safe Vibes 9ปลอดภัยไปด้วยกันที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาแนวคิดและแผนงานด้านความปลอดภัยตลอดจนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายงานนี้ก็ได้จัดขึ้นในวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาคมจุฬาในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยควบคู่กับการมีสุขภาวะที่ดีตอกย้ำแนวคิดความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนและต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขยะครับคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับขยะที่อัดแน่นไปด้วยความสุขความสนุกแต่ยังไม่ลืมที่จะสอดแทรกเรื่องดีๆให้ได้เรียนรู้และลงมือทำกันโดยเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมที่ผ่านมานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ซึ่งนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ลองแยกขยะในบ้านรับเพื่อนของตัวเองโดยจะแยกขยะตามแนวทางของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีหลายบ้านที่เลือกมาใช้บริการในโรงอาหารเพื่องดการสั่งอาหารกล่องที่ส่วนใหญ่เป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทั้งย่อยสลายได้ยากและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเปลี่ยนอาหารกล่องเป็นอาหารในจานจำนวน 2,227 จานซึ่งสามารถลดขยะพลาสติกไปได้มากถึง 6,831 ชิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักที่นิสิตปี1ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยผ่านการเดินสำรวจตามเส้นทางต่างๆแน่นอนว่าต้องมีเส้นทางที่เกี่ยวกับการจัดการขยะของจุฬาด้วยกิจกรรมนี้นิสิตที่เข้าร่วมก็ได้ช่วยกันเก็บขยะที่หลงๆอยู่ตามพื้นที่อย่างสนุกสนานอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ข่าวที่คุณวางใจ

0: ต่ยังต้องจับตาฝนระลอกใหม่ดินถล่มคาด 2-3 วันไหลลงเขื่อนศิริกิติ์
1: จบแล้วกันนายครับสามารถ
0: รับปากเพิกถอน 5,925 รายชื่อรักษาการอธิบดีสอทอเคลียร์ใจนายกสมาคมอบต.ลงตัวเปิดเบื้องหลังธุรกิจสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติโยง4เจ้าหน้าที่เขตดินแดงส่องอาณาจักรทุนจีนขยายตัวเมืองอุทัยพระนครศรีอยุธยาพบธุรกิจแรงงานต่างชาติเพิ่มหวั่นกระทบอาชีพคนไทย
2: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS นะคะวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะ
3: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดเคลื่อนผ่านตัวเมืองไปแล้วเวลานี้จุดที่ยังได้รับผลกระทบก็คือท้ายน้ำอย่างที่อำเภอเวียงสาค่ะเราจะไปติดตามล่าสุดกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากที่เวียงสานะคะคุณปัดคะ
4: ครับแม้ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้จะลดลงแล้วนะครับแต่พื้นที่อำเภอเวียงสาเองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขตอำเภอเมืองขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักครับหน่วยกู้ชีพเร่งเคลื่อนย้ายชายคนนี้นะครับส่งโรงพยาบาลหลังลื่นล้มศีรษะกระแทกพื้นนะครับระหว่างทำความสะอาดคราบโคลนภายในบ้านตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับชุมชนแสงดาวนะครับถูกน้ำท่วมขังมา3วันพอน้ำลดก็มีดินโคลนทับถมจำนวนมากครับชาวบ้านจึงเร่งทำความสะอาดเพราะกลัวว่าหากปล่อยทิ้งไว้คราบโคลนจะแห้งและทำความสะอาดยากขณะที่บางครอบครัวที่อพยพไปอาพักอาศัยที่ปลอดภัยเริ่มทยอยกลับเข้าสำรวจความเสียหายครับ
5: หลังแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าเขาล้อมันแห้งเขาจะคูดบ่ไหวจ้ะขี้โคลนนะจ้ะเขาต้องเอาตอนตีมันแช่ๆหน่อยคูดจ้ะ
6: เยอะไหมครับใน
5: ขี้โคลนตัวใหญ่จ้ะปีนี้น้อยปีแล้วเฮ้นี่ปีแล้วนะจ้ะปีแล้วนักจ้ะ
6: แล้วที่บ้านสูงขนาดไหนท่วม
5: โอ้แค่เอวจ้ะใต้ถุนนะชั้นล่างนะ
4: จุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในเวลานี้คืออำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำรองรับน้ำจากตัวเมืองทำให้หลายหมู่บ้านในตำบลไหลน่านถูกน้ำท่วมครับทีมข่าวลงเรือไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพบว่าบางจุดมีระดับน้ำลึกกว่า1เมตรครับทีมข่าวพบกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าอำเภอเวียงสาเป็นพื้นที่รับน้ำมีลำน้ำหลายสายไหลมาบรรจบกันที่นี่ครับจึงเกิดน้ำท่วมซ้ำประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงขนย้ายสิ่งของขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ก่อนน้ำจะท่วมครับ
5: ปีนี้พื้นที่การเกษตรจะเสียแต่ว่าของในบ้านเรามีการเตรียมการแล้วเพราะว่าน้ำป่าที่นู่นที่ปัวเขาส่งข่าวมาแล้วคือผู้นำทุกอย่างเขาเตรียมการประกาศอะไรให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงหมดแล้วค่ะเราก็เตรียมขึ้นชั้น2บ้านที่ต่ำหน่อยก็ขนขึ้นไปไว้ที่บนดอยที่เห็นรถเยอะๆนั่นนะคะค่ะ
4: ส่วนนี้นะครับเป็นภาพเขตเทศบาลเมืองน่านที่วันนี้หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วครับจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่านครับครับอย่างที่บอกนะครับว่าพื้นที่อำเภอเวียงสานะครับเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขตอำเภอเมืองครับแม้ว่าขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิติ์ภายใน 2-3 วันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
3: ขอบคุณค่ะส่วนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งเป็นจุดที่วันก่อนน้ำป่าพัดรุนแรงการจะกลับมาฟื้นฟูในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเราจะไปติดตามกับคุณวันนิสาศรีรื่นรายงานสดมาจากอำเภอปัวค่ะคุณวันนิสาคะ
7: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาคะต้องบอกค่ะว่าน้ำน่านนั้นเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อำเภอปัวยังต้องการก็คือการต้องการน้ำและไฟฟ้าค่ะเพราะว่ายากต่อการที่จะล้างบ้านณขณะนี้นะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่จำเป็นและอยากได้เร่งด่วนก็คือน้ำและก็ไฟค่ะ แม้ระดับน้ำจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังทิ้งความเสียหายเอาไว้เป็นวงกว้างกระทบประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนใน9ตำบลอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูอำเภอปัวเวลานี้ก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าทำให้ชาวบ้านไม่สามารถล้างทำความสะอาดบ้านหลายคนช่วยเหลือตัวเองด้วยการตักโคลนและขนโคลนที่ทับถมออกจากตัวบ้านเพื่อไม่ให้โคลนแห้งล้างทำความสะอาดยากอย่างบ้านหลังนี้คนในครอบครัวต้องช่วยกันตักโคลนออกจากบ้านเท่าที่จะทำได้เพราะหากรอเครื่องจักรหรืออาสาสมัครคงไม่ทัน
8: พอลงมาน้ำก็เข้ามาแค่นี้แหละ
9: ตอนน
8: ี้
9: เราล้างกันมากี่วันแล้วคะโคลนเน
8: ี่
9: ย
8: โอ้ย2วันไงได้แค่นี้เนี่ย2วันมันดันเอาโคลนออกเนี่ยดันออก2ข้าง
9: คาดว่าอีกวันถึงจะล้างให้ตังล้างเสร็จท
8: ั้
9: งหมด
8: โอ้ถ้าว่าพูดถึงทำเองมันก็โอ้10วันก็คงไม่เสร็จละมั้งนี่ตอนนี้ก็น้ำอะไรก็ไม่มีไงไฟไม่เข้าน้ำก็ใช้ไม่ได้แต่น้ำกินก็ยังรับเอาขอมาบริจาคให้หน่อยเน
10: า
8: ะ
10: โอ้ระดับหน้าอกอะครับเมตรกว่าเมตรประมาณเมตร20ครับไม่ทันครับมาไวมากเลยแรงทั้งไวทั้งแรงอะฮะน้ำเก็บของไม่ทันก็ตอนนี้เสียหายเยอะมากครับทั้งรั้วทั้งอะไรตอนนี้ดับแรกก็คือเรื่องความสะอาดครับความสะอาดเนี่ยให้หน่วยงานมาช่วยทำความสะอาดหรือพวกคีเลนนะทำอะไรมันคีเลนตอนนี้ลึกมากเลยคีเลนฮะลึกทำอะไรไม่ได้เลยเราทำความสะอาดกันไม่ได้ต้องใช้ระบบรถอย่างเดียว
7: ช่วงบ่ายวันนี้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอลงพื้นที่พร้อมโยธาธิการและผังเมืองและปภ.เดินหน้าสำรวจความเสียหายและเร่งช่วยเหลือชาวบ้านโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและเร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยตั้งเป้าฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
11: ก็มีการปล่อยชุดในการที่จะเร่งเก็บกวาดนะครับก็มีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็จัดชุดจัดกำลังนะครับรถน้ำพร้อมกำลังคนนะครับพร้อมรถเก็บกู้พวกโคลนแล้วก็เศษขยะนะครับในเย็นนี้เราจะประเมินนะครับว่าชุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยนะครับระยะเวลาแต่ละหลังแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้ามันกินเวลาที่ว่าวันนึงนะครับยังไม่ไปถึงสักหมู่บ้านนึงนะครับมันก็จะทำให้ต้องอาจจะต้องเร่งรัดในการที่จะนำเครื่องจักรเพิ่มชุดในการดำเนินการนะครับผม
7: นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอปัวยังมีความต้องการกำลังพลอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุเหตุการณ์น้ำป่าในอำเภอปัวยังส่งผลทำให้ถนนเสียหายหลายสายเช่นทางหลวงหมายเลข101และ1256ซึ่งทางจังหวัดเร่งดำเนินการซ่อมแซมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวระยะนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วสำหรับพื้นที่อำเภอปัวนะคะคุณพิมพ์พิมลคุณจีรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้กำลังที่สำคัญเลยก็คืออาสาสมัครค่ะหากนึกภาพไม่ได้นะคะให้ยึดนึกภาพไปถึงตอนแม่สายเกิดน้ำท่วมเมื่อปี57ค่ะซึ่งสถานการณ์จะไม่รุนแรงหรือว่ามีโคลนที่อยู่ในบ้านมากเท่ากับที่แม่สายแต่ณตอนนี้นะคะกำลังสำคัญก็คือการที่ขออาสามาช่วยล้างบ้านให้กับประชาชนที่นี่ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่ทีมข่าวเกาะติดอยู่ณเวลานี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวรรณิสา
3: ค่ะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูกันอย่างจริงจังแล้วนะคะสำหรับที่น่านสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ต้องเร่งฟื้นฟูกันอย่างที่คุณวรรณิสารายงานมาเมื่อสักครู่โรงเรียนเองก็เป็นอีกจุดที่จะต้องเข้าไปดูแลค่ะในช่วงที่ผ่านมาปิดเรียนไปกว่า90แห่งโรงพยาบาลรัฐบางแห่งถูกน้ำล้อมแล้วก็เสียหายบางส่วนนะคะก็ต้องมีแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดเช่นกันค่ะโรงพยาบาลในจังหวัดน่านแม้บางแห่งจะมีน้ำล้อมรอบและได้รับความเสียหายบางส่วนแต่ว่าน้ำไม่ไหลเข้าโรงพยาบาลนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ EOC ติดตามสถานการณ์พร้อมประสานเขตสุขภาพที่1เตรียมรับมวลน้ำที่อาจไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอื่นและกำชับให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ให้เป็นอุปสรรคในการบริการประชาชนค่ะ
12: มีอยู่บ้างจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็พูดไม่ได้เนาะ มันมีอยู่บ้างแต่ว่ายังพอจะบริหารจัดการได้แล้วก็น้ำยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแบบปีที่แล้วเอางี้ดีกว่าแต่ไม่ประมาทครับต่อจากนี้คือมวลน้ำไปทางไหนเราก็ต้อง follow up ตามไป
2: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะคะว่าน้ำท่วมน่านส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดเรียนชั่วคราวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ91แห่งค่ะเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน13แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ทั้งหมด31แห่งและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ทั้งหมด47แห่งมีโรงเรียนบางแห่งปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสถานการณ์รวมถึงจัดทำเป็นศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยส่วนความเสียหายของโรงเรียนยังอยู่ระหว่างการประเมินสั่งการไปยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีค่ะ
13: ตอนนี้ผมสั่งการในหน่วยงานที่ผมกำกับก่อนก็คือสกร.ให้ไปช่วยดูแล้วก็ช่วยอย่าดูว่าน้ำลดแล้วจะทำอะไรได้บ้างเพราะอย่างที่บอกครับว่าด้วยสถานการณ์น้ำเป็นวอเตอร์บอมลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือไม่ได้โดยท่านว่าการเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแหละแล้วก็ท่านจะลงไปด้วยตัวเองกับคณะทำงานชุดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการครับ
2: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อหามาตรการเยียวยานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
3: ที่เราได้เห็นภาพของน่านในวันนี้นะคะหลายจุดสัญญาณดีขึ้นแต่บางจุดน้ำยังสูงอยู่โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาที่น้ำล้นตลิ่งเกือบ2เมตรคำถามสำคัญเวลานี้ค่ะวิกฤตน่านผ่านจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะคะคุณจิราพรคำพาพันธ์คะคือยังมีฝนมาเติมด้วยหรือเปล่า2คำถามนี้นะคะ
14: คือถ้าเราดูจากแบบจำลองฟ้าฝนในวันนี้เราจะเห็นว่าจังหวัดน่านฟ้าเปิดนะคะแทบไม่มีเมฆฝนปกคลุมเลยค่ะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านบางจุดบางพื้นที่ค่ะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลคะเขายังไม่ก้าวข้ามผ่านคำว่าวิกฤตเลยค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะชวนดูพื้นที่นี้ก่อนค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะคะที่ถูกน้ำพัดพาทั้งชุมชนถนนถูกตัดขาดค่ะอย่างพื้นที่นี้เรียกว่าตำบลวรนครอำเภอปัวค่ะมีชาวบ้านประมาณ50ถึง60หลังคาเรือนค่ะได้รับผลกระทบชุมชนถูกน้ำตัดขาดอย่างภาพที่เห็นนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติเพราะว่าถนนบางช่วงแล้วก็สะพานแบบนี้เลยค่ะได้รับความเสียหายถูกน้ำพัดพาค่ะชาวบ้านจะได้รับอาหารแต่ละครั้งนะคะต้องใช้โดรนลำเลียงอาหารเข้าไปและบางจุดชาวบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องเดินข้ามลำน้ำเดินข้ามสะพานแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะมารับสิ่งของบริจาคที่เจ้าหน้าที่จะนำเข้าไปส่งนะคะภาพที่เห็นเป็นสถานการณ์ที่เวลานี้น้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าชีวิตของคนในพื้นที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติค่ะคำถามสำคัญจากนี้ไปฝนจะกลับมาตกซ้ำเติมอีกหรือไม่แล้วที่เห็นบางจุดในพื้นที่หลายคนตกใจค่ะวันนี้เพราะว่ามีกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านจะเข้ามาเติมน้ำในพื้นที่หรือไม่นะคะเราอยากจะชวนดูแบบจำลองของฝนในช่วงของวันที่21จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นแบบจำลองฝนที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออยากจะให้โฟกัสจังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมจากกราฟิกนี้จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ของภาคเหนือจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีฟ้า

0: าอ่อนค่ะซึ่งหมายถึงว่าปริมาณฝนค่อนข้างที่จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเราดูจากวันที่21ยังคงมีฝนอยู่แต่22 23สิงหาคมฝนจะค่อยๆเบาบางลงแล้วนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคุณผู้ชมคะยังมีกลุ่มฝนเป็นสีเขียวๆอยู่แต่ก็ไม่พบแนวฝนหนักที่จะมาปกคลุมที่จังหวัดน่านเลยนะคะขณะเดียวกันเรายังพบว่าช่วง3วันนี้ฝนน้อยลงแล้วแล้วก็ในระยะแนวโน้ม1สัปดาห์ถัดไปที่จังหวัดน่านไม่มีนัยสำคัญที่จะมีฝนลงมาเติมในพื้นที่ของจังหวัดซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยากจะให้โฟกัสไปพื้นที่ฝั่งด้านที่ตะวันตกของภาคเหนือค่ะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากค่ะเนื่องจากว่าแนวฝนเขาขยับร่องแนวฝนไปยังฝั่งเมียนมาแล้วก็ลาวแล้วนะคะดังนั้น2จังหวัดนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดตากในวันนี้มีฝนสะสมมากถึง155มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามยังมีบางพื้นที่ของลุ่มน้ำน่านอย่างที่เราบอกไปมีฝนตกอยู่ที่กิ่วจันนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีฝนปริมาณวันนี้อยู่ที่100มิลลิเมตรด้วยกันค่ะแต่ว่าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำค่ะปริมาณฝนดังกล่าวยังไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมให้รุนแรงมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเมื่อเรามาดูเส้นทางน้ำนะคะว่าเส้นทางน้ำระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านหากเราไล่เรียงมาจากพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอปัวจะเห็นว่าพื้นที่อำเภอปัวตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไล่ลงมาที่ท่าวังผาค่ะน้ำล้นตลิ่งประมาณ96เซนติเมตรมาที่อำเภอเมืองตอนนี้ระดับน้ำถือว่าพ้นระดับวิกฤตแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรเท่านั้นเองมาที่อำเภอภูเพียงตอนนี้ต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่มากนะคะอยู่ประมาณ 34-24 เซนติเมตรค่ะขณะที่อำเภอเวียงสาจุดที่ผู้สื่อข่าวเราอยู่เมื่อสักครู่นี้น้ำล้นตลิ่งประมาณ1เมตร80เซนติเมตรค่ะนี่เป็นสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตามเส้นทางน้ำจากแม่น้ำน่านนะคะขณะเดียวกันถ้าฝนใหม่ไม่ได้ตกมาซ้ำเติมในครั้งนี้แล้วมวลน้ำทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นจะไหลไปอยู่จุดไหนกันแน่นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาค่ะเปรียบเทียบเหตุสถานการณ์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันนี้ก็คือวันที่21สิงหาคมช่วยทำให้เห็นการเคลื่อนตัวของมวลน้ำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพบว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้น้ำท่วมขยายวงกว้างนะคะมากถึง 17,000 ไร่ด้วยกันค่ะโดยลำน้ำได้เอ่อขึ้นมาจากทั้งลำน้ำสารวมไปถึงแม่น้ำน่านนะคะแผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่ราบลุ่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญอยากให้โฟกัสค่ะที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำท่วมไป 12,000 ไร่ถือว่าหนักสุดๆของที่จังหวัดน่านในเวลานี้นะคะเมื่อถามว่าน้ำจะไปไหนต่อพื้นที่ที่ต้องรับน้ำถัดไปน้ำทั้งหมดจะไปที่เขื่อนสุริกิจค่ะคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าในพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีซึ่งณเวลานี้ถามว่าเขื่อนสุริกิจมีแผนบริหารจัดการน้ำเท่าไหร่ต่อวันตอนนี้มีการระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นในอัตราที่สามารถที่จะรับได้และก็จะไม่ส่งผลกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยขณะเดียวกันส่วนของพื้นที่ที่ต้องรับน้ำแล้วก็เป็นอีกคนละลุ่มน้ำกับลุ่มน้ำน่านคือลุ่มน้ำยมนะคะคือจังหวัดสุโขทัยซึ่งตอนนี้มีฝนตกหนักเมื่อวานประมาณ200มิลลิเมตรต่อชั่วโมงต่อวันเลยนะคะแต่ว่าจุดนี้ฝนจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะซึ่งคาดการว่าฝนจะตกลดลงประมาณ100มิลลิเมตรคาดการว่าฝนที่ลดลงมากๆนี้ก็จะทำให้พื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วอย่างสีสัชนาลัยที่ตอนนี้สุโขทัยมีน้ำในพื้นที่อยู่มากก็จะมีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะทรงตัวและจะค่อยๆดีขึ้นค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชตาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจิรพรนะคะ
2: ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ยศชนันก็ยังคงปฏิบัติภารกิจบัญชาการอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะมีการสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดเลยนะคะในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยให้มีเอกภาพด้วยแล้วก็เดินทางไปที่อำเภอปัวรวมถึงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะไปดูความเดือดร้อนไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนค่ะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนี่แหละค่ะที่รองนายกยศนันใช้ในการช่วยล้างคราบโคลนที่มันฝังแน่นอยู่ตามพื้นถนนแล้วก็บ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองน่านจุดนี้คือถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการทำความสะอาดถนนร่วมกับผู้บริหาร

0: ท้องถิ่นข้าราชการจิตอาสาให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ยศชนันท์เปิดเผยถึงแนวทางจากนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเพราะว่าอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ถึงแม้น้ำจะท่วมขังแค่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือโคลนปริมาณมหาศาลเนี่ยราคาที่มันทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือก็ได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้มีเอกภาพ6มาตรการคือการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมและใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ต้องรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากว่าเกิดเหตุกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะสั้นกลางและยาวที่รัฐบาลได้เตรียมขับเคลื่อนร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการผลักดันการสร้างฝายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำและก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตเศรษฐกิจยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีพัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือควบคู่กับระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดเพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนได้ทันทีตามค่าวิกฤตของความชื้นและปริมาณฝนโดยไม่ต้องรอการประมวลผลจากบุคคลนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงและความลาดชันเพื่อให้นักวิชาการและหน่วยงานหลักใช้สมการตัวชี้วัดเดียวกันในการแจ้งเตือนประชาชนบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการจัดสรรที่ดินทำกินหรือคทช.โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้ประโยชน์ต้องร่วมปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
1: มีข้อถกเถียงกันโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะพูดกันถึงว่าปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน่านแบบซ้ำซากเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกข้าวโพดหรือไม่นะคะคือยากค่ะที่จะฟันธงลงไปว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ตรงๆนะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายด้านที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเนื่องจากการเกิดปัญหานี้มีปัจจัยอื่นๆร่วมอยู่ด้วยค่ะทั้งเศษดินเศษตะกอนหินเศษซากต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกมวลน้ำพัดมากองขวางทางน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิรักไทยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างนายระวีจางอรุณตั้งข้อสังเกตบอกว่าภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีสาเหตุหลักจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกข้าวโพดบนดอยสูงเพียงอย่างเดียวแต่ร่องรอยความเสียหายนี้อาจจะชี้ว่าดินถล่มเกิดขึ้นในผืนป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันจากฝนที่ตกหนักผิดปกติ
2: มองจากข้างล่างบนไปบนภูเขาตรงนี้เท่าที่บริบทพื้นที่ที่ไปเห็นมานะครับคือจะเกิดดินสไลด์นะครับนะในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ทำกินนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งมีผืนป่าที่ชาวบ้านดูแลอยู่นะครับต้องเน้นว่าชาวบ้านดูแลจัดการเรื่องฟืนไฟเรื่องของอนุรักษ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำของชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งที่เกิดดินสไลด์ในผืนป่าซึ่งเห็นรอยดินสไลด์เป็นเส้นๆเป็นแดงๆนะฮะนะซึ่งต้องยอมรับว่ามันรอยดินสไลด์เนี่ยเกิดทั้งที่ในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์นะครับ
1: ภาพเขาหัวโล้นที่แชร์กันในสังคมออนไลน์ก็มีจำนวนมากนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ยืนยันว่าเป็นภาพเก่าข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ61หรือว่ากว่า7ล้าน5แสนไร่ถือว่ามีป่าไม้เป็นอันดับที่6ของประเทศและภาพเขาหัวโล้นที่เห็นก็จะเป็นเพียงจุดเดียวซึ่งมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พื้นที่ส่วนใหญ่ส่วนเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกกว่า 370,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ18ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งจังหวัดหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5ของภาพรวมทั้งประเทศตามข้อมูลของ TDRI พบว่าพื้นที่ปลูกนั้นลดลงไป

0: 44%จากจุดสูงสุดในอดีตแล้วก็เป็นระดับที่ทรงตัวมานานกว่า20ปีนายบรรณรสบัวคลี่จากสภาลมหายใจภาคเหนือได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าภัยพิบัติจังหวัดน่านมีต้นตอจากการตัดไม้ทำลายป่าถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะมีปัจจัยจากฝนก้อนใหญ่สะสม3วันเกิน400มิลลิเมตรภูมิประเทศแบบแอ่งภูเขาซึ่งต่อให้ป่าสมบูรณ์ก็ไม่รอดเพราะทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเป็นที่ลุ่มรับน้ำจากเทือกเขาดอยภูคาด้านตะวันออกโดยธรรมชาติแต่แม้จะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดแต่การตัดไม้ทำลายป่าในอดีตก็ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของพื้นที่เปรียบจังหวัดน่านเหมือนคนป่วยที่ยังรักษาไม่หายเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ฝนตกหนักและแช่นานซ้ำเติมโรคเดิมให้รุนแรงขึ้น
1: ความจริงก็คือว่าจังหวัดน่านเข้าหนักหนาสาหัสในแง่ของความป่วยในแง่ของความป่วยไข้ถึงแม้จะมีสัดส่วนป่าให้ลงเหลืออยู่60ก็ตามแต่ความป่วยก็คือว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างไปหมดเลยจากโครงสร้างไร่เหล่าที่มันมีป่าวนบุญเวียนสลับกันกลายเป็นหัวโล้นดังนั้นกระบวนการแก้ปัญหาของเขาในตอนนั้นเนี่ยเขาโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภูเขาหัวโล้นป่าก็มีโครงการอะไรมากมายว่ามันเป็นโรคอีกโรคนึงเนาะเรื่องฟ้าดินเปลี่ยนกับเรื่องกายภาพที่มันเคยมีเขาหัวโล้นมันก็รักษากันมาแต่ว่าพอเป็นโรคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งคือร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละเจอแบบโคลนถล่มซึ่งน่ากลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกนะครับ
0: มุมมองของนายบรรณรสก็เห็นว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสุดขั้วก็ทำให้วิธีการรับมือแบบเดิมๆใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะคะเสนอให้ทุกภาคส่วนหันมาทบทวนปัญหาเพื่อวางแผนและปฏิรูปทิศทางการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าไม่ให้เกิดการกล่าวโทษอย่างไร้ทางออกค่ะ
2: ไม่ใช่แค่แม่น้ำน่านเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทางแม่น้ำยมที่สุโขทัยตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเตรียมรับน้ำเหนือจากอำเภอศรีสัชนาลัยที่ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองสุโขทัยด้วยค่ะติดตามความคืบหน้ากับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากสวรรคโลกสุโขทัยค่ะคุณชานนท์คะ
3: ครับคุณพิมพิมลคุณจีรัชตาและคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งเตรียมพร้อมที่จะรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลมาตามแม่น้ำยมที่อยู่ด้านขวามือของผมแล้วนะครับหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มคลี่คลายลงแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและมวลน้ำก้อนนั้นครับก็จะไหลมาที่อำเภอสวรรคโลกตรงจุดนี้แล้วก็จะไหลต่อไปยังพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัยครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก่อนนะครับระดับน้ำลดลงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำคลองแม่ลากเข้าสู่สภาวะปกติโดยอบต.ป่างิ้วร่วมกับทหารและอาสาสมัครหมู่บ้านนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติขณะที่ชาวบ้านครับทยอยออกจากจุดอพยพเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านของตัวเองแล้วส่วนพื้นที่ของอำเภอสวรรคโลกครับจุดต่อไปที่ต้องรับมวลน้ำก้อนนี้ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อเนื่องกันหลายวันโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลองยางครับมีน้ำท่วมขังที่นาของชาวบ้านและน้ำเริ่มท่วมเข้าบ้านบางส่วนแล้วครับล่าสุดครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยนำเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกลเข้ามาสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มครับ
4: จะเป็นของในส่วนของคลองยมน่านซึ่งเป็นการผันน้ำจากแม่น้ำยมไปลงแม่น้ำน่านตรงนี้เพื่อที่ว่าเป็นการแบ่งน้ำไม่ให้ท่วมในส่วนของแม่น้ำยมสายหลักที่ไหลไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัยตรงนี้นะครับก็นำเรียนกับพวกเราว่าที่เราเห็นซ้ายมือเนี่ยคาดว่าไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้ำคงจะเกือบจะ 100% ของยมน่านตัวนี้แล้วนะครับ
3: โดยน้ำเหล่านี้จะถูกสูบออกจากที่นาของชาวบ้านลงไปยังคลองยมน่านซึ่งเป็นคลองที่ผันน้ำมาจากแม่น้ำยมและคลอง6บาทก่อนที่จะไหลออกสู่แม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยลดระดับน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอำเภอสวรรคโลกด้านขวามือของผมครับแม่น้ำยมถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเกือบ5เมตรนะครับที่อำเภอสวรรคโลกเพราะว่า2ฝั่งตลิ่งเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่มวลน้ำเหล่านี้ครับพอไหลเข้าไปใกล้ตัวเมืองสุโขทัยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมา

0: ฝั่งกว่าตลิ่งเพียง1เมตรกว่าๆเท่านั้นนะครับเพราะ2ฝั่งตลิ่งของอำเภอเมืองสุโขทัยนั้นแคบกว่าตรงจุดนี้และท้องน้ำตื้นกว่านี้ครับนั่นหมายความว่าเจ้าที่ในจังหวัดสุโขทัยยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่อีกหรือไม่และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นก็ทำให้หัวข้อของการประกันภัยถูกหยิบยกขึ้นมานะคะว่าจะเป็นแนวทางที่จะนำมาช่วยดูแลปัญหาต่อไปรวมไปถึงเงินเยียวยาในเวลานี้ด้วยนะคะทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเสนอทางกระทรวงมหาดไทยของงบประมาณสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นการเยียวยาพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านครอบครัวละ 88,600 บาทแล้วก็ต้องการจะเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนค่ะความคืบหน้าของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมพร้อมการจ่ายเงินตามระเบียบราชการวงเงิน 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละบ้านท้องถิ่นจะไปเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการจ่ายเงินให้รวดเร็วเป็นการใช้เงินทดลองของผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะคะหลักเกณฑ์นี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคือจากเดิมอยู่ที่ 49,500 บาทจะมีการรวบรวมความเสียหายอีกครั้งแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นายพระราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงแนวทางของรัฐบาลนะคะที่ตอนนี้กำลังจะหาบริษัทประกันมารองรับภัยพิบัติเพื่อให้รัฐนั้นมีภาระที่ต้องจ่ายเงินเยียวยาน้อยลงแต่ประชาชนได้รับเงินเยียวยาความเสียหายมากขึ้นเบื้องต้นจะศึกษาแนวทางการซื้อประกันภัยทุกเรือเรือนทั่วประเทศนะคะทุนประกันรวมต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีโดยคณะทำงานที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางรูปแบบการซื้อประกันหรือว่าอาจจะเป็นการร่วมทุนอยู่ระหว่างการหาโมเดลและดูหลักเกณฑ์ตามกฎหมายค่ะส่วนทางที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัยบอกว่ารัฐบาลมีเครื่องมือข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมได้หากสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายได้ล่วงหน้าแทนการออกมาตรการเยียวยาภายหลังอย่างปัญหาพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะสมาคมก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางขยายขอบเขตโครงการประกันพืชผลทางการเกษตรไปสู่ความคุ้มครองของบ้านเรือนประชาชนโดยอาจจะอยู่ในรูปของกองทุนประกันภัยธรรมชาติหลังจากรัฐบาลต้องการบริหารความเสี่ยงจากงบประมาณเยียวยาภัยธรรมชาติค่ะ
3: รัฐน่ะมีงบในการเยียวยาผู้ประสบภัยต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะใช้ระบบประกันภัยเข้าไปช่วยตรงนี้ไหมเหมือนประกันข้าวนาปีสมัยก่อนก็ถ้านาล่มขึ้นมาฝนแรงน้ำท่วมรัฐบาลจ่าย 2,500 สมมติตลังก็มาซื้อประกันครึ่งหนึ่งก็คือรัฐจะบริหารงบประมาณง่ายว่าซื้อเท่านี้งบเท่านี้มันไม่ต้องรอว่าปีนี้ท่วมน้อยแต่ตั้งงบมากหรือปีนี้ท่วมมากแต่ตั้งงบน้อยมันก็ทำให้รัฐบริหารงบประมาณยากผมว่าอีกหน่อยไอ้โครงการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนพวกนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะว่าประกันภัยไทยก็เข้มแข็งขึ้นมาก
1: การเผชิญกับภัยพิบัติก็ทำให้บริษัทประกันภัยนั้นมีการปรับตัวนะคะที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัยบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ได้ส่งผลให้บริษัทประกันภัยปรับรูปแบบการรับประกันจากแบบรับประกันเต็มจำนวนของทุนสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนมาเป็นรับประกันเพียงบางส่วนโดยเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมนั้นบริษัทประกันจะส่งต่อไปยังบริษัทต่างประเทศแทนการรับความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อควบคุมค่าเบี้ยประกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่วนกรณีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและร้านค้าก็จะได้รับความคุ้มครองที่ติดมากับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 20,000 บาทแต่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากประชาชนก็สามารถซื้อกรมธรรม์ส่วนเพิ่มได้แต่ค่าเบี้ยประกันอาจจะสูงกว่าพื้นที่เสี่ยงต่ำค่ะ
2: หากว่ามีวงเงินประกันจริงเนี่ยมันก็จะช่วยใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายได้นะคะอย่างที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าสถานการณ์มันก็ขยายวงลงไปถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์กันค่ะ

0: าวพลเมืองรายงานสถานการณ์น้ำในภาคเหนือเข้ามาจากหลายจังหวัดนะคะพิกัดแรกที่รายงานเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS เราเปิดกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนักข่าวพลเมืองคุณธนนันท์จิตทรปักหมุดเล่าว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายวานนี้จนถึงวันนี้ทำให้ที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วพัดพาดินโคลนทะลักเข้าไปท่วมชุมชนท่องเที่ยวที่บ้านห้วยเสือเท่าหรือที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อดีในชื่อหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวนะคะในพื้นที่ตำบลผาบ้องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วค่ะเจอถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านพังเสียหายเพราะน้ำแรงมากนะคะกระแสน้ำพัดพาทำให้เสาไฟฟ้าล้มบางพื้นที่จึงไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับผมธนนันท์จิตทรนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชุมชนกระเหรี่ยงคอยาวตอนประมาณ15นาฬิกาครึ่งนะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในชุมชนก็มีทั้งดินโคลนนะครับก็มาไวมากนะครับแล้วก็น้ำก็ลดลงตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดเศษโคลนนะครับแล้วก็ตักน้ำขึ้นอยู่ตรงไม้นั่งนะครับ
2: น้ำเป็นขนาดไหนคะตอนนี้ค่ะในร้านใน
1: ตอนมันมาตอนสักกี่โมงอ่ะ
2: 4โมง
1: ปลายอ่ะตอนนี้5โมงนะเพิ่งมาเมินนี่หน่อจำเดียวนี่หน
2: ่อมาแรงมาก
1: มาแรงมากเลย
0: ชัดเจนว่าคืนนี้ที่นั่นจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะคะและอีกหนึ่งโจทย์คือเรื่องเส้นทางการสัญจรค่ะจากหมู่บ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าไปที่บ้านแม่สวยอูถูกน้ำป่าตัดขาดนะคะรถทุกชนิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือไปไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดค่ะอีกพิกัดนึงค่ะขยับไปดูที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะนักข่าวพลเมืองรายงานว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้ตีสี่ที่ผ่านมาน้ำเข้าท่วมเขตเมืองแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดสีมอยและถนนหลายสายน้ำท่วมขังระดับน้ำตอนนี้โชคดียังไม่สูงมากแต่คนในพื้นที่ประเมินว่าถ้าฝนตกซ้ำไม่แน่ค่ะตอนนี้ฝนในพื้นที่ยังปล่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตกซ้ำมาเยอะนะคะคาดการว่าน้ำก็จะลดระดับลงเรื่อยๆทางเทศบาลนครแม่สอดยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงค่ะ
3: นี่ก็ยอมรับว่าทั้งคืนนะครับฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมในนามของเทศบาลนครแม่สอดเนาะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับออกประกาศนะครับแล้วก็เราก็ออกเฟซให้พ่อแม่พี่น้องให้เตรียมตัวและมาระวังนะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งในพื้นที่ของแม่สอดของเราเนี่ยยอมรับว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับน้ำมันก็เลยขึ้นลำห้วยตอนที่น้ำมันเหตุที่น้ำมันท่วมในแม่สอดในครั้งนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับน้ำในลำห้วยมันเต็มนะครับแล้วมันล้นตรงที่บริเวณมูลนิธิศาลเจ้าแม่สอดนะครับเข้าที่ตรงสะพานคอสะพานนะครับเราก็ได้ทำการเปิดประตูน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เร่งระบายน้ำนะครับตอนนี้ก็คือก็เปิดประตูเรียบร้อยนะครับน้ำก็ลดลงนะครับลดลงแล้วครับคาดว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำเข้ามาอย่างหนักนะครับในแม่สอดนี่คงจะไม่เกิดน้ำท่วมในเขตที่ประมาณนครแม่สอด
0: จากแม่สอดจังหวัดตากไปต่อกันที่สุโขทัยนะคะคุณลูกหมีนิพพิสรุตทองเกตค่ะจากเพจศรีนครเมืองแห่งความสุขรายงานเข้ามาว่าตอนนี้ที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยคนในพื้นที่จับตาแม่น้ำยมอยู่ค่ะและฝนที่ตกลงมาทำให้ข้าวที่เพิ่งจะปักดำไปได้รับความเสียหาย
4: ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเขาปลูกข้าวว่าได้เพิ่งประมาณสัก1สะองถึง2สัปดาห์นะครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่าต้นข้าวเพิ่งไม่กี่วันเองนะครับหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันนะฮะที่ผ่านมานะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาก็นำรถนะครับมาสูบน้ำเพื่อนำน้ำลงคลองปูและจะไหลไปที่ตรงคลองน้ำไหลในพื้นที่สะพานคลองน้ำไหลอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย
0: ส่วนถ้าเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์การฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะวันนี้มูลนิธิกระจกเงายังคงปักหลักช่วยเหลือล้างบ้านดูดโคลนพร้อมกับจัดตั้งครัวกลางณวัดภูเก็ตตำบลวรนครค่ะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับอาสาและผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ
5: บรรยากาศการทำงานที่ครัวตอนนี้เราก็มีทีมของแม่บ้านนะคะของบ้านเกร็ดหมู่2เข้ามาช่วยเป็นทีมเตรียมวัตถุดิบก็มากันแต่เช้าเลยมาทั้งวันอยู่ด้วยกันทั้งวันตอนนี้เราผลิตข้าวถ้าเป็นข้าวกล่องนะคะก็จะประมาณ 1,000 กล่องต่อวันแล้วก็ เป้าหมายของครัวกลางที่เราเปิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เนื่องมาจากตอนก่อนที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้เนี่ยเราเองก็เป็นผู้ประสบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราลงไปในพื้นที่เนาะนอกจากข้าวปลาอาหารมันจะขาดแคลนแล้ววัตถุดิบในพื้นที่มันขาดแคลนแล้วการวิ่งหาอาหารให้คนทำงานให้ทีมงานของเราในขณะที่มันจะเป็นพื้นที่ที่มีทีมต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเนาะก็ต้องวิ่งหาเหมือนกันในขณะเดียวกันอาหารการกินเองร้านค้าอะไรเองก็มีจำนวนจำกัดมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่างั้นเราทำครัวเองดีกว่าเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือดูแลอาสาสมัครที่มาปฏิบัติการร่วมกันกับเรา
0: จากปัวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของน่านขยับมาดูพื้นที่ท้ายน้ำของจังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสานะคะตอนนี้ระดับน้ำที่อำเภอเวียงสาบางจุดเริ่มลดลงแล้วค่ะที่วัดบุญยืนพระอารามหลวงนะคะเปิดเป็นโรงทานเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการระดมพระภิกษุสงฆ์สามเณรจิตอาสามาร่วมกันทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปติดตามจากรายงานของพระนักข่าวพลเมืองพระวุฒิชัยภูริวัฒโนค่ะ
6: สวัสดีทุกท่านนะครับเจริญพรวันนี้วัดบุญยืนนะครับนะเปิดโรงทานนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับมีแม่ผู้ใหญ่อ้อมนะครับนะจากมูลนิธิอะไรนะครับ
7: จิตอาสา
6: จิตอาสาวัดบุญยืนนะครับโอ้โหมาช่วยกันหลายคนหลายท่านนะครับนะอำเภอเวียงสานะครับตอนนี้ที่รับผลกระทบก็คือเวียงสาเนี่ยจะมีบ้านดอนชัยนะครับแล้วก็บ้านไหลน่านบ้านน้ำปั้วบ้านดอนแก้วนะครับก็แบ่งการทำนะครับมีกู้ภัยนะครับหลายๆที่นะครับหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันนะครับกำลังเริ่มทยอยแพ็คของนะครับนะเป็นข้าวกล่องครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดหมูนุ่มพริกสดนะครับนะเป็นข้าวกล่องวัดบุญยืนนะครับนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปแจกของที่บ้านไหลน่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไหลน่านนะครับนะครับโยมแม่ครับอันนี้เป็นประชาชนบ้านไหลน่านครับแม่อยู่หมู่อะไรครับ
8: หมู่หนึ่งค่ะ
6: หมู่หนึ่งนะครับแต่หมู่หนึ่งก็ท่วมหมู่แปดก็ท่วมนะครับ
9: ท้ายเรือ
6: นะครับมากับพี่กู้ภัยครับ
9: น้ำเข้าเรือเต็มเลย
6: แต่น้ำบางส่วนก็ลดลงแล้วนะครับนะแม่ผู้ใหญ่อ้อมครับนะ
9: ก็ตะตุ่มแล้วก็เลยไป
6: ครับตอนนี้นะครับพี่กู้ภัยนะครับแล้วก็สามเณรนะครับพระภิกษุสามเณรก็แจกข้าวแจกครับ
0: ที่น่านนะคะอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มยังเป็นของจำเป็นที่แต่ละครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยต้องการตอนนี้นะคะยังคงชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ผ่านการรายงานของนักข่าวพลเมืองซีไซส์บน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะสแกนเข้าไปได้ทุกแพลตฟอร์มทุกเครื่องมือดีไวซ์สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะคุณจิรัชตาคุณพิมพ์พิมลคะถ้าเข้าไปดูในซีไซส์จะเห็นเลยว่าภาพตอนนี้ผู้ประสบภัยเข้มแข็งมากลุกขึ้นมาช่วยดูแลตัวเองและช่วยดูแลชุมชนคือเป็นทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้วยค่ะ
10: ค่ะช่วยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
10: และฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า10วันในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนะคะก็มีผลถึงระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเรียเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะฝ่ายปกครองจัดทีมเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงสะพานมอนกังวลว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากค่ะสะพานไม้อุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องนานถึง15วันระดับน้ำเพิ่มขึ้นสังเกตได้ว่าสีเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มนอกจากจะติดตามระดับน้ำแล้วนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังเศษไม้เศษวัสดุที่กระแสน้ำพัดมาไม่ให้ไปติดบริเวณสะพานเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับการระบายน้ำและความมั่นคงของโครงสร้างสะพานฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีจัดระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ตัวอำเภอทั้งระดับน้ำและผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะบริเวณสะพานมอนค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเคลียร์เศษวัสดุในช่วงเช้าของทุกวัน
12: มีการเฝ้าระวังใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในหมู่บ้านพื้นที่ในตำบลไร่โว่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำที่จะเข้ามาในตัวของอำเภอสังขละบุรีจะมีทีมเฝ้าระวังครับของทีมอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการรายงานทุกชั่วโมงครับที่ท่องเที่ยวครับสะพานไม้อุตมานุสรณ์ นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในส่วนของเศษไม้อะไรต่างๆที่จะมาเกาะแล้วทำความเสียหายเรื่องของความมั่นคงของสะพานจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังครับในช่วงเช้าเนี่ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ในช่วงเช้านะครับให้แล้วเสร็จในทุกๆวันครับ
10: การเฝ้าระวังไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะตรงสะพานมอนนะคะเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจุดนี้มีต้นทางมาจากพื้นที่ด้านบนของลุ่มน้ำโดยเฉพาะพื้นที่บ้านไล่โว่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็เป็นจุดที่ต้องติดตามปริมาณฝนและปริมาณน้ำเป็นพิเศษทั้งบริเวณบ้านเกาะเสด็งและบ้านเสน่พ่องก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำซองกะเรียแล้วเข้าสู่พื้นที่ตัวอำเภอสังขละบุรีพื้นที่ต้นน้ำก็เลยเป็นอีกจุดที่ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังมีองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คอยรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำแล้วก็เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
8: เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำควบคู่กันไปด้วยเพื่อประเมินภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ข้อมูลล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 5,456 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 41.8 ของความจุเพิ่มขึ้นประมาณ153ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับวันที่18สิงหาคมซึ่งมีน้ำในอ่างอยู่ 5,303 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนการระบายท้ายเขื่อนยังอยู่ที่ประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลายจังหวัดทางภาคอีสานก็เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมโครงการชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำห้วยบางกอออกจากพื้นที่ตัวเมืองด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ก่อนระบายลงแม่น้ำโขงพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8เครื่องกำลังรวม 9.6 ล้านขออภัยค่ะ 9.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตรียมเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องหากต้องปิดประตูระบายน้ำจากภาวะแม่น้ำโขงหนุนสูงส่วนลำน้ำโซนเหนือทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามพร่องน้ำไปแล้วกว่าร้อยละ40ที่อุบลราชธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่11ตรวจระดับน้ำบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำมูลและน้ำโขงอำเภอโขงเจียมใช้ระบบ ADCP ตรวจวัดระดับและอัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้หน่วยงานด้านน้ำประเมินและเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำโขงนอกจากนี้ยังมีสถานีโทรมาตรตามลำน้ำสายต่างๆส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือว่าวอร์รูมเพื่อประเมินแนวโน้มและเตรียมรับมือได้ทันสถานการณ์ค่ะ
10: เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 33.79 ของความจุนะคะส่วนน้ำใช้การได้อยู่ที่240ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 12.96 แม้ว่าพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ค่ะ
8: ความพยายามสาวไปให้ถึงเบื้องหลังว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนอกเหนือจากข้าราชการหรือไม่ตอนนี้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการออกมาเปิดหลักฐานกล่าวหาบอกว่ามีการจ่ายเงินทุจริตสอบท้องถิ่นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคการเมืองใหญ่คนหนึ่งแล้วยังมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSSI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดวันนี้กมธ.ปปช.เข้าพบอธิบดี DSI ค่ะไปติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการขออภัยนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นประธานกมธ.ปปช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าเจ้าหน้าที่ DSI ได้ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีผู้เสียหาย19คนในจังหวัดศรีสะเกษแจ้งดำเนินคดีช่อโกงกับนายหน้าเรียกรับเงินแลกบรรจุสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหา4คนมีความเชื่อมโยงไปยังผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามีการกระทำลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่จังหวัดขอน

0: กรณีผู้เสียหายในจังหวัดศรีสะเกษกล่าวหาพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเงินให้กับบิ๊กบอสหรือว่าตัวการใหญ่ได้รับการชี้แจงว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วค่ะ
1: เรื่องนี้ทางท่านรองอธิบดีบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วและได้ตั้งกรรมการมาสอบถึงคนที่ตกเป็นข่าวนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณคนรอบข้างท่านก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยเช่นกันหากพบการกระทำความผิดครับ
2: ครับเคส19คนที่ในศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้ระบุความเชื่อมโยงเลยครับว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติในการที่เป็นนายหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยมีผู้มาแจ้งความที่มาให้การ14รายแล้วก็ผู้ต้องหา5รายใน5รายนี้เนี่ยมี4รายที่ยึดโยงไปที่คนคนเดียวในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมียอดปีรามิดอยู่คนเดียวครับที่เป็นคนรับทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ
0: ความคืบหน้าในแนวทางการสืบในภาพสืบสวนในภาพรวมนะคะของ DSI นะคะก็พบว่าในการจัดสอบท้องถิ่นไม่เพียงแค่ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าหลายปีก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มนายหน้าที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จัดสอบตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวพาดพิงถึงนักการเมือง3คนจากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ DSI ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานในการกระทำผิดค่ะ
1: และในส่วนของกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมได้ไปพาดพิงถึงบุคคลทางการเมืองทั้ง3ท่านก็มีท่านธีรชัยพันธุมาศได้สอบถามในที่ประชุมนะครับว่าทาง DSI มีความคิดเห็นอย่างไรทาง DSI ท่านอธิบดีก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวมันยังไม่มีน้ำหนักจริงๆก็อยากจะให้ทาง DSI หรือปปช.เนี่ยได้เชิญคุณรังสิมันต์โรมมาให้ข้อมูลนะครับว่ากรณีไปพาดพิงถึงบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยท่านมีข้อมูลเชิงลึกยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยตามที่ติดตามเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ว่าข่าวแค่นั้นเองครับซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงไปซึ่งก็สร้างความเสียหายกับทั้ง3ท่านครับ
0: ส่วนกรณีความกังวลใจของผู้เสียหายที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าว่าจะถูกดำเนินคดีในฐานให้สินบนหรือไม่ประธานกมธ.ปปช.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ DSI จะยึดปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่าหากเป็นการจ่ายเงินให้แก่นายหน้าหรือข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจในการจัดสอบหรือบรรจุแต่งตั้งจะถือว่าผู้จ่ายเงินเป็นผู้เสียหายไม่มีความผิดฐานให้สินบนค่ะ
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอนนี้ส่งทีมนิติกรและฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะไปเป็นกองหนุนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นป้องกันการถูกฟ้องร้องจากคนที่ถูกเพิกถอนรายชื่อทั้งหมด 5,925 รายชื่อที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากทางผู้บริหารท้องถิ่นที่บอกว่ายอมที่จะเซ็นรับรองแล้วค่ะจับไม้จับมือควงแขนกันมาแบบนี้นะคะกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.กับนายวีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก่อนที่นายวีรศักดิ์จะเอ่ยปากบอกว่ามันจบแล้วครับนายเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อวานที่3สมาคมก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไปประชุมหารือกับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจแล้วได้รับคำยืนยันจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะประชุมสถ.ขอมติเยียวยาคนที่มีชื่อได้รับการบรรจุชุดใหม่กว่า 3,000 คนเพื่อใช้สิทธิ์จองอัตราในจังหวัดที่จะบรรจุเข้ารับราชการและล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกนายนิรัตและนายวีรศักดิ์เข้าหารือภายในห้องทำงานที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับปมปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนที่นายนิรัตจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนย้ำบอกว่าสถ.จัดทำบัญชีเพิกถอน 5,925 รายชื่อหลังจากขยายผลจากมติคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากอกลางใบผลคะแนนที่ถูกแล้วก็เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆแล้วผิดเนี่ยได้แนบไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือว่ากอจังหวัดประทับเป็นเอกสารลับค่ะ

0: ทางกรมสถเนี่ยก็ขยายผลต่อจากมติก่อกลางก็คือจะมีคะแนนใบผลคะแนนเลยที่ถูกแล้วก็ที่เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆคือผิดแนบไปให้กจังหวัดประทับเอกสารรับเพราะฉะนั้นถ้าจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดเนี่ยรู้แต่ชื่ออาจจะรู้แต่ไม่เห็นใบคะแนนแน่นอนการที่นายกอบต.คลอง3ก็ไม่เห็นใบคะแนนเนี่ยไม่แปลกหรอกเพราะว่าผมไม่ได้โพสต์ลงเน็ตโพสต์ไม่ได้ครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะแต่เมื่อประชุมแล้วก็จะเหมือนนายกอบจ.ลำพูนวันก่อนนะพอเห็นแล้วบอกอ๋อครบนี่จบเลยครับ
1: นายนิรัตน์ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการตั้งทีมกฎหมายทุกจังหวัดนะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรองรับการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนและยืนยันถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองตำรวจและปปช.ที่อยู่ระหว่างการประสานงานทางนายนิรัตน์ยังย้ำถึงการทำงานตรวจสอบว่าต้องตรงไปตรงมาตามผลคะแนนสอบมีหลักฐานยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งใครไม่ได้มีชื่อใครบ้างไม่ทราบนะคะเพราะว่ายึดถือตามนโยบายนายกรัฐมนตรีปิดชื่อถือพฤติกรรมชี้ว่าเวลานี้ยังไม่เห็นชื่อของอดีตอธิบดีสถ.ที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบด้วยค่ะหลังจากเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับกลุ่มขบวนการสวมบัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติอาศัยการซุกชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงนะคะล่าสุดมีการขยายผลไปเจอเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดินแดงเพิ่มอีกคนหนึ่งเท่ากับว่า4คนแล้วนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกทม.ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2: ค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่อาจจะเป็นขบวนการที่เข้าข่ายการเปิดบริษัทนอมินีลักลอบเสนอขายแพ็คเกจออกบัตรชมพูเท็จให้กับลูกแรงงานข้ามชาติโดยพ่วงไปกับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit ของพ่อแม่ด้วยติดตามใน The Exit ค่ะ
3: The Exit ลงพื้นที่ตามพิกัดเจ้าหน้าที่ว่าบริษัทรับทำเอกสารให้แรงงานข้ามชาติแห่งนี้เชื่อมโยงกับกรณีการย้ายชื่อลูกชาวเมียนมา140คนเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จยื่นขอบัตรสีชมพูหมายเลข7หรือบัตรบุคคลที่เกิดในไทยแต่พ่อแม่ไม่มีสัญชาติไทยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่3ตุลาคม2568ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีชื่อนางสาวแพรนามสมมุติหนึ่งในผู้ต้องหาในฐานะผู้ร่วมขบวนการสวมบัตรสีชมพูนั่งเป็นกรรมการบริษัทและยังพบเบาะแสว่านางสาวแพรอาจมีฐานะเป็นเพียงนอมินีเนื่องจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในบริษัทที่ตำรวจตรวจพบปรากฏภาพชายหญิงชาวเมียนมามีพฤติการคล้ายเจ้าของบริษัทตัวจริงจากป้ายที่ติดอยู่หน้าบริษัทพบรับดำเนินการยื่นขอทำใบอนุญาตงาน Work Permit ให้แรงงานข้ามชาติสอดคล้องกับพฤติการความผิดที่ตำรวจพบว่าเมื่อมีแรงงานมาติดต่อขอทำ Work Permit คนในบริษัทจะเสนอแพ็คเกจเสริมว่าสามารถทำบัตรสีชมพูให้กับลูกที่ติดตามมาได้โดยการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงทั้งที่เด็กไม่ได้เกิดในประเทศไทยตรงกับข้อมูลการสืบสวนว่าเด็กเกือบทั้งหมดไม่มีสูติบัตรการเกิดมายื่นประกอบในขั้นตอนการขอออกบัตรสีชมพูซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนกรณีนี้พบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง4คนมีส่วนเกี่ยวข้อง2คนแรกมีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนทำหน้าที่เป็นผู้อนุมัติย้ายรายชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทร13จากข้อมูลพบว่านางสาวยานามสมมุติหนึ่งในขบวนการได้นำเอกสารของบุตรคนต่างด้าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่2คนเพื่อขอย้ายชื่อเข้าโดยทั้งคู่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเช่นไม่มีการสอบถ้อยคำทั้งที่หลักฐานประกอบอื่นก็ไม่ครบถ้วนทั้งไม่มีพ่อแม่เด็กมายืนยันไม่มีสูติบัตรและไม่มีรูปถ่ายของเด็กนอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินที่มีการโอนจากนางสาวยารวมเกือบ1ล้านบาทผ่านบุคคลที่3ก่อนจะพบว่าเงินจำนวนนี้ถูกโอนต่อไปยังหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนอีกคนเป็นนายทะเบียนผู้อนุญาตออกบัตรชมพูพบพฤติการคล้ายกันคือออกบัตรชมพูให้กับบุตรคนต่างด้าวโดยไม่มีเจ้าบ้านมายืนยัน ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าบุคคลต่างด้าว1คนต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 5,000 บาทให้กับกลุ่มนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่อีก1คนที่กรุงเทพมหานครเพิ่งมีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเมื่อวานนี้พบว่ามีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ในการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงและประสานงานเอกสารเพื่อสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูดีเอ็กซิตพบว่าปี2567สำนักงานเขตดินแดงมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านและออกบัตรชมพูให้กับบุตรของชาวเมียนมาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคือสูงกว่า 2,000 คนจากเดิมในปี2566มีจำนวนไม่ถึง200คนสอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน Overview of Myanmar National in Thailand ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2567ชาวเมียนมาเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 1,300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ28หากเทียบจากปี2566ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์สู้รบจากข้อมูลยังพบอีกว่ากว่าร้อยละ44เป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายล่าสุดกรุงเทพมหานครออกคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนและลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมในห้องพักต้องสงสัยอีก44ห้องภายในแฟลตดินแดงโดยมีตัวเลขผู้ที่ต้องตรวจสอบอีกอย่างน้อย 1,300 คนและออกคำสั่งเพิ่มความเข้มงวดนอกจากนี้ยังสั่งให้สำนักงานเขตทุกแห่งตรวจสอบย้อนหลัง10ปีหากพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจะดำเนินการตามความผิดอย่างเต็มที่
4: มีช่องโหว่บางอย่างซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ได้คิดมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วกลายว่าอำนาจเนี่ยไปอยู่กับเจ้าที่ไม่กี่คนนั่นก็จริงแล้วต้องมาทบทวนหมดตอนนี้ก็มี2เรื่องใช่ไหมคือลูกทิพย์พ่อแม่ทิพย์แล้วก็เรื่องไอ้ตัวจดทะเบียนนี้ก็ให้พยายามคิดว่ามีจุดอื่นอีกไหมที่มันจะเกิดเป็นช่องโหว่นี้ได้แล้วต่อไปคิดว่าพวกผอ.เขตทางหัวหน้าฝ่ายก็ต้องมีการมารับผิดชอบมากขึ้นอย่าให้อำนาจไปตกอยู่ที่คนคนเดียวหรือต้องมีการหมุนเวียนเจ้าที่มาดูแลไม่ใช่ว่ามีคนเดียวทำเรื่องนี้หมดก็ทำให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับ
3: ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจใช้นอมินีบังหน้าเจษดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: เป็นอีกครั้งที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนได้เปิดหลักฐานภาคต่ออ้างถึงปมหัวเลือกสว.นะคะก็บอกว่าที่ต้องเปิดหลักฐานต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเองเคยบอกว่าการหัวเลือกสว.นี่แหละเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจค่ะ
1: ค่ะมีการตั้งคำถามด้วยนะคะไปถึงกกต.กับ DSI ว่าได้สอบความเชื่อมโยงของบุคคลปริศนาแล้วหรือไม่วันนี้มี2รายชื่อที่ปรากฏออกมานั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาและอีกคนนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายบุคคลพร้อมกับข้อความนะคะว่านำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้กกต.ชี้แจงและดำเนินการสอบสวนเพราะข้อมูลกลุ่มที่ไปจองหรือเข้าพักที่โรงแรม B2 รังสิตช่วงเดือนมิถุนายน2567ไม่ได้มีแค่กลุ่มของนายกวิทยาระบุว่าไม่ได้มีข้อมูลชัดว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2เกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ปรากฏ20ชื่อที่เข้าพักของกลุ่ม1เป็นผู้สมัครสว16คนมีสิทธิ์เข้ารอบเลือกระดับประเทศ7คนแล้วก็มี1คนได้รับเลือกเป็นสวด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่5ของกลุ่มแต่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนตามสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.และ DSI นะคะนายพฤทธิ์โพสต์ข้อความเรียกกลุ่มบุคคลที่ว่านี้ว่ากลุ่มพลีชีพกลุ่มที่2ตามข้อความในโพสต์นั้นอ้างถึงชื่อภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เป็นผู้จองห้องพักตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ซึ่งเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสว.เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิตและเลขานุการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีภาพที่ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีด้วย จากโพสต์ของนายพาริสก็ยังระบุถึงข้อมูลของทั้งกลุ่ม1กับกลุ่ม2แจกแจงจำนวนการจองที่พักจำนวนผู้เข้าพักวันที่เข้าพักยอดค่าใช้จ่ายชื่อผู้ที่โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายกลุ่ม1ก็คือเป็นชื่อของนายวิทยาคำพวงกลุ่มที่2เป็นชื่อของภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์ช่วงท้ายโพสต์นายพาริสได้ตั้งคำถามถึง DSI กับกกต.นะคะว่าเคยมีการสอบสวนหรือว่าตรวจสอบกับทางโรงแรม B2 รังสิตแล้วหรือไม่สอบข้อเท็จจริงจากนายวิทยาและนายภัสกรหรือยังหากยังก็ขอคำตอบว่าเพราะอะไรล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามไปยังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์ยอมรับว่าตัวนายภัสกรยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอยู่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าดูจากข้อมูลข่าวการไปจองห้องพักในโรงแรมไม่สามารถเชื่อมโยงหัวเลือกสว.ได้ควรจะเปิดให้ชัดเจนกว่านี้ส่วนนายภัสกรจนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
2: โครงการ THAI Passport ยอดการลงทะเบียนทะลุ1ล้านคนไปแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลอยู่ดีล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมยืนยันบอกว่าระบบมีมาตรฐานในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการตาม PDPA ค่ะคำถามและความกังวลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการใช้งาน THAI Passport ก็ทำให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้นะคะยืนยันข้อมูลการใช้งานถูกจัดเก็บในประเทศไทยโดยบอกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีการประมวลผลคำสั่งหรือว่าพร้อมในเซิร์ฟเวอร์ของ AI ต่างประเทศอยู่แล้วและผู้พัฒนา AI ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่โครงการ THAI Passport กำหนดไว้ใน TOR ว่าผู้ให้บริการ AI ห้ามจัดเก็บข้อมูลหรือเอาไปใช้โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในไทยแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อใช้ในการพัฒนา AI ของไทยและระบบจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งพร้อมหรือว่าข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการพร้อมทั้งย้ำว่ากระทรวงดีมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของประชาชนไม่มีใครสามารถตอบหรือยืนยันได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะมีความปลอดภัย 100% แต่กระทรวงมีหน้าที่ป้องกันข้อมูลมาตรฐานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีความพร้อมที่สุดในประเทศอยู่แล้วส่วนกรณีนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในโครงการอาจจะขัดกับ TOR เนื่องจากมีการส่งต่อข้อมูลไปต่างประเทศปลัดกระทรวงดียืนยันในเรื่องนี้บอกว่าไม่ขัด TOR นะคะเพราะว่ามีการระบุไว้ว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไม่ได้กำหนดว่าต้องเพราะการใช้งาน AI ยังมีความจำเป็นต้องส่งพร้อมไปประมวลผลในโมเดล AI ในต่างประเทศค่ะ
5: มีความพยายามสร้างกระแสมากกว่านะครับก็ส่วนดีก็คือช่วยโปรโมทโครงการนี้ส่วนไม่ดีก็คือสร้างความสับสนนะครับสร้างความสับสนให้สังคมพอสมควรคือบางอย่างเนี่ยเอาคิดกับท่านตัวเองง่ายๆถ้าเกิดท่านกลัวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนั้นถามว่าที่ท่านไปสมัครบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านไม่กลัวหรอครับมันน่ากลัวกว่านี้เลยนะแต่ในนี้พูดถึงข้อเท็จจริงเนาะนะแต่ว่าก็เข้าใจได้อย่างที่นำเรียนครับว่าระบบบอกว่าปลอดภัย 100% ไม่มีใครรับรองหรอกครับในโลกนี้ไม่มีทาง
2: ส่วนการทวงถามเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เผยแพร่สัญญาทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่บนเว็บไซต์แล้วส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO สร้างกระแสสนับสนุนโครงการ THAI Passport นายพัชระยืนยันว่าภาครัฐไม่มีนโยบายและไม่สามารถว่าจ้าง IO ได้พร้อมทั้งชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังมีการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนพร้อมทั้งเปลี่ยนไปใช้โดเมน .go.th หลังเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่าน .net ไปแล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ ซึ่งเมื่อช่วง 13:30 นมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,130,000 คนค่ะ
1: วันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางกระทรวงยุติธรรมนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แต่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังไม่มั่นใจมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนฝากไปถึงผู้ปกครองสร้างครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุตรหลานลดความรุนแรงในวัยเด็กค่ะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจำนวน6คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,800,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังรับเงินจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มเติมอีกรายละ 100,000 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทปัจจุบันมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6ครอบครัวอีก2ครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนผู้บาดเจ็บนะคะยื่นคำขอเงินเยียวยาแล้ว14คนและยังเปิดให้ยื่นคำขอได้ภายใน1ปีคณะกรรมการจะพิจารณาจากความรุนแรงของอาการระยะเวลาการรักษาการขาดรายได้รวมถึงสภาพจิตใจเพื่อให้การช่วยเหลือเหมาะสมมีการส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดครอบครัวของนายกิติพงศ์สมรัตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตต้องการให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาให้เข้มข้นจากมาตรการที่มีอยู่เดิมและฝากไปถึงผู้ปกครองสร้างครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานรับมือและเท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง
6: ถ้าโดยส่วนตัวที่เคยสัมผัสกับเด็กเล็กเด็กประถมเขาพ่อแม่ส่วนใหญ่แยกทางกันแล้วให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเขาจะใช้วิธีโดยการให้เล่นมือถือเหมือนว่าลูกอยู่ในห้องแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะไม่ออกไปข้างนอกแต่ปู่ย่าตายายไม่ได้เข้าถึงโซเชียลเหมือนลูกหลานตัวเองและพฤติกรรมที่ออกมาเวลามาโรงเรียนเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเรียนแบบเกมที่เขาเล่นนั่นแหละ
7: คือป้องกันยังไง
6: ใช่นี่แหละคือถ้าให้ครูมองคือควรจะเซฟความปลอดภัยจากครอบครัวก่อนผู้ปกครองต้องใส่ใจลูกมากกว่านี้จะให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์และอยู่กับสื่อที่เขาไม่มีเหตุผลหรือการตัดสินใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพราะเขาเรียนแบบ
1: สอดคล้องกับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ระบุว่ารัฐบาลสั่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนตรวจตราพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ
8: การป้องกันเหตุเนี่ยรัฐบาลเองก็กำลังดำเนินการอยู่เลยโดยหลักนะครับจะสังเกตว่ามีข่าวแม้กระทั่งทางรัฐบาลพยายามพิจารณาทุกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธที่ก่อเหตุการใช้อาวุธนะครับอย่างที่พูดกันเยอะๆอาวุธปืนเนี่ยหรือว่าการป้องกันนะครับป้องกันในด้านของผู้กระทำผิดอย่างโรงเรียนนะครับสถานที่เกิดเหตุที่เป็นโรงเรียนอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก็จะมีการป้องกันทางด้านสถานศึกษาก็จะวางมาตรการป้องกันอย่างเช่นให้ครูมาคอยดูทางก่อนเข้าโรงเรียนไหมดูนักเรียนหรือว่าให้มีการสอดส่องพฤติกรรมมากขึ้นหรือในด้านสถานที่ต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับที่เป็นย่านชุมชนที่อาจจะมีการก่อเหตุและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียในจำนวนมากๆเนี่ยทางด้านการป้องกันเองต่างๆทั้งตำรวจนะครับทางจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีส่วนในของเจ้าที่ที่ด้านป้องกันเนี่ยก็จะช่วยกันออกอาจจะออกดูแลมากขึ้น
1: 1กันยายนนี้นะคะโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนเต็มรูปแบบและเตรียมเผชิญเหตุรวมถึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองควบคู่กับการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเชิงลึกจากชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.จากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจยึดคอมพิวเตอร์ของเด็กผู้ก่อเหตุพบว่ามีประวัติการสืบค้นข้อมูลในโซเชียลมีเดียรวมถึงการเข้าถึงเกมที่มีลักษณะความรุนแรงซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์นานพอสมควรค่ะ
2: ความกังวลว่าเด็กจะซึมซับความรุนแรงผ่านสื่อผ่านจอนี่เองนะคะที่ทำให้มีการรณรงค์กันมาหลายต่อหลายปีในการให้ลดและงดให้เด็กเล็กใช้จอค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของความรุนแรงแล้วเนี่ยยังกังวลว่ามันจะไปมีผลต่อพัฒนาการด้วยแต่ในช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลกลับกลายเป็นว่าเด็กไทยมีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับจอมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีนี่ก็เลยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในอนาคตปัญหานี้อาจจะต้องใช้วิธีการออกกฎหมายบังคับเพื่อแก้ไขติดตามจากรายงานคุณสุชาดาแก้วนางค่ะ
7: ใช้จับของเล่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยและการได้เล่นกับเพื่อนก็ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าสังคมในอนาคตแต่ภาพนี้กำลังเลือนหายไปเพราะเด็กไทยติดจอโรงเรียนอนุบาลสามเสนพยายามนำการเล่นมาสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและดึงเด็กออกจากหน้าจอเพราะมาตรการห้ามเด็กทุกช่วงชั้นนำโทรศัพท์หรือสมาร์ทวอทช์เข้าโรงเรียนเด็ดขาดรวมถึงสำรวจพฤติกรรมนักเรียนจัดเยี่ยมบ้านหาแนวทางแก้ปัญหาเด็กติดจอร่วมกับครอบครัวแม้มีมาตรการเข้มงวดแต่การดึงเด็กออกจากจอก็เป็นเรื่องที่ยากผู้อำนวยการโรงเรียนมองว่าการใช้กฎหมายคุมเวลาเด็กตั้งแต่ป.4ลงมาก็อาจเป็นอีกทางเลือก
9: น่าจะมีการจำกัดนะคะว่าช่วงวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการวิจัยที่เหมาะสมกับเด็กของประเทศไทยนะคะแต่จริงๆแล้วการจอเนี่ยการเล่นจอมันก็มีประโยชน์นะคะไม่ได้มีโทษซะทุกอย่างแต่ควรที่อยู่ในการควบคุมแล้วก็การแนะนำที่ถูกต้องของผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีความรู้ค่ะ
7: แนวทางนี้สวนทางกับมุมมองของผู้ปกครองคนหนึ่งที่มองว่าการใช้กฎหมายอาจเพิ่มความตึงเครียดให้กับครอบครัวมากเกินไปเพราะบางครอบครัวอาจมีเหตุผลที่ต้องให้ลูกใช้จอเช่นการศึกษาหาความรู้แต่ก็ยอมรับว่าการควบคุมให้เด็กไม่ติดจอเป็นเรื่องที่ยากซึ่งพ่อแม่จำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการควบคุมเวลา
10: ผมว่ายังนะครับน่าจะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แหละครับกำหนดลูกเองเพราะว่าถ้าไปบังคับเป็นกฎหมายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมันก็จะตึงนะครับตึงปุ๊บมันก็จะยากกับการเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นกับลูกครับ
7: หน่วยงานพยายามรณรงค์ลดหรืองดการใช้หน้าจอในเด็กมาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อมูลของสสส.กำลังตอกย้ำว่าเด็กไทยกำลังเผชิญวิกฤตติดจออย่างน่ากังวลเด็ก0ถึง2ขวบใช้เวลาหน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันถึงกว่า 72.6%เลขาธิการสภาการศึกษาย้ำว่างานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มติดจอเพิ่มมากขึ้นการรณรงค์หรือการออกมาตรการเฉพาะหน้าจึงอาจไม่เพียงพอเพราะหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กในทุกมิติการออกกฎหมายควบคุมการใช้สื่อหน้าจอจึงอาจเกิดขึ้นในไทยภายใน2ปีนี้ปัจจุบันก็มีบางประเทศที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้หน้าจอในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเช่นออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียโดยควบคุมการใช้บางแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหลอกลวงหรือใช้ความรุนแรงและหลายประเทศเริ่มประกาศใช้กฎหมายอย่างไม่เต็มรูปแบบหรืออยู่ในขั้นตอนกำลังศึกษา
11: ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีเองเนี่ยเขาก็พัฒนาเขาไปเรื่อยแล้วมันมีหลายเรื่องที่มันน่าสนใจอ่ะขนาดผู้ใหญ่เองไปเผลอใช้ก็ยังติดอ่ะติดจอมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันหลังจากนี้เราก็จะตามดูสถานการณ์มันอาจจะต้องถึงขั้นของการใช้กฎหมายออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าสังคมพร้อมแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยผมคิดว่าไปถึงจุดนั้นได้แต่ตอนนี้เราจะเริ่มจากมาตรการประกาศเจตนารมณ์รณรงค์แล้วก็หาวิธีการในการที่จะลดให้ได้ก่อน
7: เมื่อเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแรงดึงดูดต่อเด็กก็สูงขึ้นเช่นกันเลขาธิการสภาการศึกษาจึงมองว่าพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกติดจอเพราะหน้าจออาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการด้านสมองและการใช้ชีวิตในสังคมอนาคตสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน
1: ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้มีความกังวลของชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผังเมืองเดิมจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ อาคารขนาดใหญ่แห่งนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จนะคะอยู่บนพื้นที่หลายไร่ในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากตัวอาคารที่มีลักษณะคล้ายโรงงานก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่พักแรงงานพบป้ายภาษาจีนในพื้นที่ด้วยซึ่งชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่า

0: าคารแห่งนี้จะเข้ามารองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจของทุนจีนในอำเภออุทัยด้วยหรือไม่ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจที่ทางทีมข่าวได้ตรวจสอบก็พบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นบุคคลสัญชาติจีนตั้งโรงงานผลิตประกอบออกแบบดัดแปลงวัสดุตัวนำแผงวงจรและผลิตอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดอาคารนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอำเภออุทัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่พบธุรกิจที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องมากขึ้นร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงกิจการอื่นก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยได้เข้าตรวจสอบร้านค้าและกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหลายแห่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าการเสียภาษีรวมถึงพบแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าทำงานผิดกฎหมายนายอำเภออุทัยระบุว่าฝ่ายปกครองได้ติดตามการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะผิดสังเกตรวมถึงกรณีที่อาจจะมีการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักแรงงานต่างชาติถ้าพบคนกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายและที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนแล้วไม่ต่ำกว่า 6-7 ร้านนะคะมีการเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการเสียภาษีไม่ถูกต้องขณะที่ประเด็นการถือครองที่ดินผ่านบุคคลสัญชาติไทยหรือนอมินียืนยันว่าติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ไม่เฉพาะของคนจีนคนพม่าที่ขายของก็มีนะครับซึ่งทางอำเภอเราก็จะต้องตรวจสอบก่อนว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยที่แจ้งมาเนี่ยเป็นอย่างไรบางรายเนี่ยไปตรวจแล้วเป็นกรณีที่เจ้าของเป็นคนไทยแต่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นลูกน้องอยู่หน้าร้านโดยมีใบญาติก็มีครับ
2: ครับและขณะนี้เห็นบอกว่าจับทุกวันนี้เมื่อวานก็จับได้อีกจำนวนมาก
1: ครับ
2: ที่เป็นแคมป์คนงาน
1: ครับ
2: 300คนได้อีก30คนเน
1: ี่
2: ย
1: ครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชวนิตวงศ์สถิตกิจการที่ท่านเน้นย้ำนะครับให้ทุกอำเภอเนี่ยได้ตรวจสอบในส่วนของอำเภออุทัยเนี่ยเราจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกด้วยนะคะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีชาวต่างชาติไปอยู่อาศัยไปประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนก็กังวลเรื่องการแข่งขันทางการค้า
3: น่าจะมาเป็นหมู่บ้านค่ะเพราะเยอะมากแล้วก็ทำงานเห็นขึ้นรถเต็มไปหมดก็ไม่รู้ว่ามีทั้งพม่าทั้งจีนทั้งเขมรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่เยอะ
2: แล้วเรากังวลอะไรบ้างที่เขาไม่
3: กังวลกลัวเราจะค้าขายต่อไปเขาจะแย่งอาชีพเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะขายไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้มาอุดหนุนเราด้วยนะคะมาเหมือนกันแต่ส่วนน้อยมากที่จะมา
0: เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบทั้งธุรกิจร้านค้าอาคารต้องสงสัยและแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
4: ยาวนานนับ10ปีทีเดียวค่ะสำหรับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาและตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างก็มีปัญหาหลากหลายนะคะตั้งแต่การเวียนคืนที่ดินการปรับแบบก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างที่อาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ค่ะแต่วันนี้เปิดทดลองใช้แล้วก่อนบริการเต็มรูปแบบในปีหน้าติดตามจากรายงานคุณพจนีใสกระจ่างค่ะ
5: ความสวยงามของทัศนียภาพที่เป็นภูเขาเชื่อมแนวป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่คือทัศนียภาพที่สวยงามของทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาที่ผู้ขับขี่รถจะได้สัมผัสเมื่อใช้เส้นทางสายนี้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีเพราะเกิดปัญหาตลอดแนวเขตก่อสร้างทั้งปัญหาการเวนคืนที่ดินในเขตเศรษฐกิจเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ชาวบ้านในเขตเวนคืนมองว่าไม่เป็นธรรมบางส่วนยังต่อสู้ในกระบวนการศาลรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างบางจุดเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อมภูเขาและเขตป่าจึงมีการปรับแบบการก่อสร้างกว่า10สัญญา
6: ถ้าประเมินในลักษณะของมุมกรมทางเนี่ยถือว่ามีปัญหาพอสมควรโดยเฉพาะเกี่ยวกับมวลชนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนถ้าไปดูถนนที่เราตัดใหม่หรือเวนคืนเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความเจริญยังไปไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นหลักเลยตั้งแต่บางปะอินผ่านมาถึง

0: ระบุรีมาถึงปากช่องแล้วถึงนครราชสีมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะในปากช่องเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจมีมูลค่ามากแล้วผลกระทบจะเยอะครับ
1: การก่อสร้างที่ยาวนานจากการปรับแบบทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเปิดใช้เส้นทางช่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566ก่อนจะทดลองเปิดใช้ตลอดทั้งสายช่วงเที่ยงวันศุกร์เสาร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งผู้ใช้เส้นทางบอกว่าการเปิดใช้ M6 จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
2: แบบนี้ก็ถือว่ามันล่นระยะทางขึ้นมันก็จะทำให้เราใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงเราวันนี้เป็นวันแรกที่เราอยากทดลองค่ะฮะว่าระยะทางที่เราเดินทางแบบสายมิตรภาพเก่ากับสายมิตรภาพที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะว่าใช้ระยะเวลาขนาดไหนแล้วเส้นทางลำบากไหมค่ะอีกอย่างอยากดูวิวค่ะค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะฮะวิวสวย
1: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมางบประมาณก่อสร้างกว่า 76,000 ล้านบาทเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันงานก่อสร้างด้านโยธาแล้วเสร็จกว่า99%คาดจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการแบบเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางในช่วงเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2570ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลบนถนนมิตรภาพได้ถึง 30-40% พจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
3: โครงการ Data Center กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะทั้งในแง่มุมของผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจคู่ขนานกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเมื่อครม.มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 7,200 ล้านบาทก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีบนพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงค้านหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านในพื้นที่แก่งหางแมวพวกเขากังวลว่าจะซ้ำรอยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ำนะคะติดตามกับคุณออนอุษาพรหมออดค่ะ
4: เพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเสียสละพื้นที่สร้างน้ำก็คุณบอกเพื่อการเกษตรจะเชื่อได้ไหม
5: ยังไงปัญหามันต้องมีแน่นอนยิ่งนโยบายรัฐ EC Data Center ตรงนี้ยิ่งเป็นความกังวล
6: ฝ่ายสนับสนุนบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้เพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็มีสวนผลไม้จำนวนมากขณะที่อีกหลายเสียงก็กังวลเรื่องผลกระทบกับพื้นที่ป่าแต่เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็กังวลว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ำจากอ่างแห่งใหม่เพราะอาจจะต้องผันน้ำไปให้ EEC และ Data Center แต่ก็มีคำยืนยันจากเลขาธิการสภาพัฒน์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในบอร์ดนโยบาย Data Center ตามตำแหน่งยืนยันว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ได้จะนำไปใช้เพื่อ Data Center
7: เพราะนั้นอ่างเนี้ยมันก็มีความสำคัญในตัวมันเองที่จะต้องเอาน้ำมาเพื่อที่จะช่วยในแง่ภาคเกษตรในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปเช็คดูคุณจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากถูกไหมครับจากที่เราส่งออกไปเยอะเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็ปลูกกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีน้ำภาคการเกษตรที่ต้องใช้เพิ่มอยู่แล้วแล้วมันก็มีภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่หลักจะมีอุตสาหกรรมอื่นอีกหลายตัวที่มีความสำคัญแต่ประเทศไม่ใช่แต่ภาคเศรษฐกิจ
6: อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดคืออ่างแห่งที่4ตามแผนการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการสร้างเสร็จไปแล้วถึง3อ่างและอ่างแรกค่ะอย่างอ่างคลองปะแกดก็มีการเปิดให้ใช้น้ำตั้งแต่ปี2561ค่ะแต่เกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็กลับสะท้อนว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบจำเป็นจะต้องหาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำไปใช้ในสวนของตัวเองก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากจะมีการสร้างอ่างแห่งใหม่อ่างที่4นี้จะมีระบบการจัดสรรน้ำอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: ผมมาขอแบ่งครับตรงเนี้ยต่างโรงสูบเนี่ยมีตัวผัวถ่อลงไปเนี่ย
9: บุญพบไตรมาสชาวบ้านหมู่8ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำเกษตรทั้งยางพาราและสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปี2528เขาบอกว่าช่วงปี2540พื้นที่เผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนต้องขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้เองภายในสวนต่อมากรมชลประทานเข้ามาทำประชาคมกับชาว

0: านและมีแนวทางสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในฤดูแล้งแต่หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำคลองปลาแกดเสร็จชาวบ้านกลับพบว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้ำได้เพราะกรมชลประทานไม่ได้วางระบบการกระจายน้ำเอาไว้ให้ระบบจัดสรรน้ำยังเข้าไม่ถึงพื้นที่บุญพบและเกษตรกรอีกหลายคนต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใกล้ฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าไปยังสวนทุเรียนซึ่งอยู่ห่างจากลำน้ำประมาณ2กิโลเมตรเฉพาะสวนของเขาใช้เงินไปราว 200,000 บาทแม้ต่อมาพื้นที่หมู่8ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อวางท่อกระจายน้ำแต่ระบบดังกล่าวยังครอบคลุมเพียงบางพื้นที่เท่านั้น
1: ที่ผมทำงานมาเนี่ยเรื่องน้ำมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกังวลในระบบกระจายน้ำของชลประทานคือแบบทุกแบบเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าอันไหนที่มีแบบให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้น้ำ
0: แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกักเก็บน้ำแต่ข้อจำกัดด้านระบบจัดสรรและเงื่อนไขการขอใช้น้ำอาจทำให้เกษตรกรบางส่วนยังต้องลงทุนจัดสรรน้ำด้วยตัวเองนี่จึงเป็นคำถามสำคัญก่อนเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดว่าจะออกแบบระบบการกระจายน้ำอย่างไรเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะเมื่อภาคตะวันออกกำลังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Data Center
2: ข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของสทนช.ปี 2562ระบุว่าแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดมี4ลุ่มน้ำด้วยกันคือลุ่มน้ำปราจีนบุรีลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำตนเลสาบและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกน้ำส่วนใหญ่มากกว่า 70% ใช้ไปกับเกษตรชลประทานตามด้วยน้ำด้านอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ถ้าดูเฉพาะพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะนี่คือตัวเลขนะคะของประมาณความต้องการใช้น้ำ3ช่วงด้วยกันปี2560ค่ะมีความต้องการ 2,419 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปี2570ค่ะมีความต้องการ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและปี2580มีความต้องการ 3,089 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและจะเห็นว่าเกษตรกรรมยังคงมีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดจากข้อมูลของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch อาจารย์สมนึกจงมีวสินค่ะมีการประมาณการการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในปี2580ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่นอก EEC นะคะพบว่าน้ำนั้นเริ่มขาดดุลมากถึง600ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ในพื้นที่ EEC นั้นกลับเกินดุลโดยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch ยังตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรที่ไม่ได้บอกประชาชนหรือไม่ในเมื่อประมาณการพบว่า EEC ในปี2580มีน้ำเกินดุลแต่ทำไมการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่จึงถูกอธิบายว่าเพื่อนำน้ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นของ EEC และเพื่อเกษตรกรขณะที่ชาวบ้านสะท้อนว่ายังมีปัญหาการจัดสรรน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาวบ้านเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่แต่ถ้าจะสร้างจริงค่ะเพื่อให้คลายข้อกังวลของชาวบ้านรัฐบาลควรมีแผนการจัดการน้ำค่ะที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมพร้อมกับเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะ
3: อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจนั่นก็คือกระแสการย้ายฐานผลิตของรถค่ายญี่ปุ่นค่ะและการพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปในอัตราสูงร้อยละ30ถึงร้อยละ32เรื่องนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไม่น้อยนะคะอย่างผู้ประกอบการรถ EV ค่ายจีนเขาก็มองว่ามันจะกระทบต่อตลาด EV ในภาพรวมส่วนรัฐเองอยู่ระหว่างการรื้อโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดค่ะค่ายรถยนต์ชั้นนำกว่า27แบรนด์ค่ะทั้งในและต่างประเทศนำรถมาจัดแสดงพร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายภายในงาน Big Motor Sale 2026ที่ไบเทคบางนาเป็นวันแรกรถยนต์ไฟฟ้า EV Hybrid แล้วก็ Plug-in Hybrid ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคนะคะจากราคาพลังงานที่ยังยืนในระดับสูง ภายในงานมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพื่อเรียกความสนใจจากผู้บริโภคแต่กระแสข่าวการขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าสำเร็จรูปในอัตราร้อยละ30ถึงร้อยละ32ก็ทำให้ผู้บริโภคบางคนเริ่มมีความกังวลว่าจะส่งผลให้ราคารถ EV ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อกำลังซื้อค่ะ
4: ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาระของอีกฝั่งก็น่าจะไปลดของแบรนด์ทางรถญี่ปุ่นเนาะเพื่อที่จะให้มันดูบาลานซ์กันไม่เสียเปรียบกันมากเกินไปเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องมองกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้บริโภคเขามองว่ามันเกินกำลังมันก็จะทำให้กลไกการตลาดมันจะดูหยุดนิ่งไปในความคิดของพี่นะคืออาจจะไม่ได้รู้เรื่องการตลาดเยอะแต่เรามองในมุมของผู้บริโภคเรารู้สึกว่าเราซื้อมาเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆแต่พอมาเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกเอ้าเหมือนหลอกให้เราซื้อให้เราใช้แล้วสุดท้ายมาตลบหลังด้วยการที่มาปรับแพงขึ้นในประมาณนี้
3: ผู้บริหารบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟระบุว่าหากใช้มาตรการนี้จะส่งผลต่อตลาดรถยนต์ EV ให้ชะลอตัวจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเร่งตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงปลายปีนี้ก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ยืนยันบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศค่ะ
5: ในมุมของตัวดีแมนมันก็อาจจะลดลงพอสมควรนะครับแล้วถ้าในอนาคตภาษีของ CPU มันเพิ่มขึ้นราคาของเราก็คงจะต้องปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่าง 32% หรือ 35% ที่ทางภาครัฐพิจารณามาก็คงจะทำให้ราคาของ CPU เนี่ยมีการปรับค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ก็เข้าใจได้ว่าภาครัฐต้องการที่จะสนับสนุนให้ทางบริษัทลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นของ BYD ก็มันมีแผนในเรื่องของระยะยาวในการที่จะผลิตรถหลายๆรุ่นในไทยอยู่แล้ว
3: รถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานนะคะพนักงานขายบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีการปรับอัตราภาษีนำเข้ารถจากจีนจริงก็จะทำให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมมากขึ้นนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยระบุว่าคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศลดลงราวร้อยละ25หลังมีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบสำเร็จรูปจากประเทศจีนมากขึ้นกระทบกับแรงงานในอุตสาหกรรมบางโรงงานก็ต้องลดวันทำงานหรือว่าปิดกิจการเพราะไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของจีนที่ต่ำกว่าได้จึงเห็นด้วยกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันค่ะ
6: ปัจจุบันเนี่ยก็คือรถยนต์ที่ทำผลิตในประเทศไทยที่เป็น BV เสีย 2% ถ้านำเข้าเสีย 10% ส่วนต่างแก็บตรงนี้คือ 8% ต้นทุนจีนถูกกว่า30เห็นภาพนะครับต้นทุนจีนถูกกว่า30ถึง 40% เพราะฉะนั้นการที่แก็บ 8% เนี่ยมันไม่พอที่จะผลักให้กับค่ายอื่นๆเนี่ยมาลงทุนในเมืองไทยเพราะโวลุ่ม1โวลุ่มไม่ได้2คือต้นทุนแพงกว่านะครับเพราะส่วนต่างตัวนี้มันไม่สามารถที่จะดึงกำลังผลิตมาที่เมืองไทยได้มันเลยกลายเป็นการดึงการนำเข้ามาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จุดนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นที่มองว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงของบ้านเราดีกว่าถ้าการที่จะปล่อยให้เป็นการนำเข้ามาเรื่อยๆฐานผลิตบ้านเราจะหายไป
3: หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้รถไฟฟ้านำเข้าจากจีนมีสัดส่วนสูงก็เพราะว่าจีนได้อานิสงส์จากข้อตกลง FTA อาเซียนจีนที่ทำไว้กว่า20ปีด้วยนะคะรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนได้สิทธิภาษีศุลกากรเป็นศูนย์แต่ก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงว่าอดีตผู้เจรจาเนี่ยเข้าใจว่ารถไฟฟ้าก็คือรถกอล์ฟแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในเวลานั้นทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปของไทยที่เป็นอุตสาหกรรมหลักก็เลยมีการกำหนดให้รถยนต์สันดาปเป็นสินค้าอ่อนไหวเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าก็เลยมีหมวดยานยนต์อื่นๆที่ไม่ใช่สันดาปที่ให้สิทธิภาษีแต่ยังมีรถประเภทอื่นๆอีกด้วยนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนตั้งโรงงานและจ้างงานในประเทศไทยขณะเดียวกันก็เตรียมพิจารณาขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าและลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน2569ค่ะ อิสรภาพของนายเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมนะคะในฝั่งของกระทรวงยุติธรรม

0: ทำเองก็ยอมรับว่าหลักเกณฑ์มีช่องโหว่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะจากนักกฎหมายที่บอกว่าต้องการให้ศาลมีการกำหนดโทษขั้นต่ำโดยที่ไม่ต้องยึดหลักอายุของผู้ต้องขังค่ะติดตามจากรายงานคุณชาติชายถุงเงินค่ะ
1: ขอโทษพังกุธาหมู่บ้านว่าจะเจอหมู่บ้านว่าเ
2: จออาหารมื้อแรกของนายเล่าตาแสนลี่ในวัย85ปีอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดถูกนำมาจัดเสิร์ฟเต็มโต๊ะภายในบ้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับการกลับมาเป็นการส่วนตัวหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำด้วยการได้รับพระราชทานอภัยโทษนายเล่าตาถูกตำรวจปส.เข้าควบคุมตัวก่อนวางแผนล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมกลางปั๊มน้ำมันของตัวเองเมื่อ11ตุลาคม2559และถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี2562ในระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำนายเล่าตาประพฤติตัวดีไม่ทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษตามลำดับกระทั่งได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565นายเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก50ปีและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ที่นายเล่าตาได้รับเป็นครั้งที่6คือเป็นการลดโทษตามสัดส่วนของลำดับชั้นซึ่งในเล่าตาอยู่ชั้นเยี่ยมอายุ70ปีขึ้นไปจึงได้รับการลดโทษเป็นพิเศษอีก1ใน5และได้รับอิสรภาพหลังได้รับลดโทษเหลือ8ปีเศษรวมจำคุก9ปี10เดือนและอีก8วันระดับชั้นนักโทษเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ให้สิทธิประโยชน์ต่อนักโทษการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มโทษจำคุกไม่เกิน3ปีในคดีเดียวเลื่อนชั้นได้ปีละ3ครั้งโดยจะมีกำหนดคุมขังขั้นต่ำที่แตกต่างกันไปสำหรับนักโทษเข้าใหม่จะถูกจัดอยู่ในชั้นกลางอีกกลุ่มคือนักโทษเด็ดขาดจำคุกเกิน3ปีหรือต้องโทษจำคุกหลายคดีเลื่อนชั้นได้ปีละ2ครั้งกรณีนักโทษเข้าใหม่จะถูกจัดอยู่ในชั้นกลางเช่นกันแต่มีกำหนดคุมขังขั้นต่ำมากกว่ากลุ่มแรกส่วนกลุ่มนักโทษคดีสะเทือนขวัญยาเสพติดรายใหญ่จะอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากหากจะเลื่อนชั้นได้ต้องถูกคุมขังมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานภายใต้กระทรวงพิจารณาทบทวนปรับแก้หลักเกณฑ์ระเบียบและการลดโทษผู้ต้องขังและเตรียมปรับเกณฑ์อายุผู้ต้องขังโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาข้อกฎหมายบางข้อยังมีปัญหา
3: เพียงแต่เราเห็นว่าระเบียบที่ปฏิบัติมันมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่กับเป็นการข้อบกพร่องที่เจ้าที่พิจารณามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนะครับแต่มันเป็นระเบียบที่มีการแก้ไขกันมาตั้งแต่ปี63แล้วแล้วเจ้าที่เนี่ยก็ถือปฏิบัติตามนี้มานะครับเป็นการลดโทษมาแล้วไปเกี่ยวกับในเรื่องของอายุของทางผู้ต้องขังเนี่ยทำให้เกิดการลดโทษที่มีการลดโทษมากขึ้น
2: นายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาสะท้อนการแก้ปัญหาเรื่องผู้ทำความผิดสูงอายุไว้ว่าในต่างประเทศพบมีปัญหานี้เช่นกันและสามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผู้ต้องหามีอายุมากหรือวัยชราเช่น70ปีขึ้นไปกฎหมายจะให้อำนาจศาลกำหนดรับโทษขั้นต่ำเอาไว้
4: ถ
2: ึ
4: ง
2: แ
4: ม้ผู้กระทำความผิดจะมีอายุมากนะครับแต่ก็ถ้าปล่อยไปก่อนกำหนดนะครับก็อาจจะกระทำความผิดได้อีกไม่ยากเย็นเพราะไม่ต้องใช้กำลังกายเช่นใช้วิทยุใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสั่งการขายซื้อขายยาเสพติดกันทั่วละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยเหตุนี้เนี่ยครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าให้ศาลนี่นะครับสามารถที่จะกำหนดโทษนะครับที่จำเลยเนี่ยนะครับหรือในที่สุดก็คือนักโทษเด็ดขาดนะครับถ้าคดีถึงที่สุดแล้วก็จะต้องได้รับโทษอย่างต่ำที่สุดกี่ปีเนี่ยจะกำหนดได้เลยครับ
2: ผลภายหลังการหารือของกระทรวงยุติธรรมได้ปรับแนวทางการลดโทษในเบื้องต้นว่าหากผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตเมื่อเข้าสู่เรือนจำจะต้องรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า25ปีก่อนจะเข้าสู่กระบวนการปรับเลื่อนชั้นขณะที่ผู้ต้องขังต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษในเรือนจำไม่น้อยกว่า20ปีก่อนจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษคณะทำงานยังเห็นว่ากรณีต้องโทษในคดีอุกชะกันคดีโทษสูงคดีร้ายแรงย่อมมีความจำเป็นที่ควรรับโทษจำคุกมาในระยะเวลานึงก่อนจะได้รับการเลื่อนชั้นเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ได้รับการอภัยโทษชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน
0: ความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อสหรัฐออกมาประกาศว่าเตรียมจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อกดดันอิหร่านพร้อมทั้งส่งสัญญาณบีบให้ประเทศต่างๆยุติการค้ากับอิหร่านทันทีค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยภาพขณะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington แล่นผ่านทะเลอาหรับพร้อมทั้งระบุว่ากองเรือเริ่มปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางตามกำหนดการหลังเดินทางไปถึงเมื่อวันพุธเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวถูกส่งไปสับเปลี่ยนหน้าที่แทนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติภารกิจยาวนาน9เดือนและมีรายงานปัญหาสภาพความเป็นอยู่บนเรือย่ำแย่ออกมาล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าเรือ USS Abraham Lincoln มุ่งหน้ากลับสหรัฐแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงตึงเครียดเมื่อสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านเพื่อค่นล้มรัฐบาลอิหร่านเบสเซนต์เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆรวมถึงจีนให้ความร่วมมือด้วยค่ะพร้อมทั้งเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำธุรกรรมทางการเงินสั่งซื้อน้ำมันหรือดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเลกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจและมาตรการตอบโต้อย่างหนักหน่วงจากสหรัฐท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตรียมทำสงครามทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กับอิหร่านทางด้านของอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาตอบโต้คำขู่ทั้มว่าเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันออกจากปัญหาทางการเงินในสหรัฐเองขณะที่จีนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านแก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางทางการทูตและการเมืองแม้สหรัฐจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านครั้งใหม่แต่ประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่านน่าจะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักซึ่งก็รวมถึงจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดตุรกีที่เป็นพันธมิตรทางการค้าสำคัญที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันราวๆ 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปจนถึงอิรักประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าการค้าสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อกลุ่มเฮสบัลลาห์ในเลบานอนด้วยโดยกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธดังกล่าวดำเนินงานในนามรัฐบาลอิหร่านภายใต้การควบคุมกองกำลังคุดส์ที่อยู่ในสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านค่ะทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ยื่นไมตรีให้กับคิมจองอึนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะแต่ผู้นำเกาหลีเหนือนอกจากจะเงียบใส่แล้วก็ยังสั่งยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เมื่อวานด้วยท่าทีแบบนี้จะตีความได้ว่าเกาหลีเหนือยังไม่อยากคุยกับสหรัฐในตอนนี้ได้หรือไม่และเกาหลีเหนือมีแต้มต่ออะไรที่มากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วติดตามในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่อสายพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงมาตรการตอบโต้นะคะหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ประมาณ10ลูกตกในทะเลตะวันออกซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วของเดือนนี้ค่ะการเดินหน้ายิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งการแสดงจุดยืนสนับสนุนการปรองดองและลดระดับมาตรการทางทหารไม่ได้นำไปสู่การลดบรรยากาศตึงเครียดได้เสมอไปค่ะคุณผู้ชมเกาหลีเหนือยังคงไม่เปลี่ยนท่าทีนะคะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาโน้มน้าวใจและหว่านล้อมให้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งรวมไปถึงยังลดจำนวนวันซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงจาก11วันเหลือ5วันด้วยนะคะแต่เกาหลีเหนือก็ยังคงเมินเฉยค่ะแล้วก็ส่งเพียงน้องสาวของผู้นำออกมาให้ความเห็นแทนนะคะแต่ที่น่าจับสังเกตคุณผู้ชมนั่นก็คือท่าทีและการใช้ถ้อยคำของคิมโยจองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะดูจะลดความแข็งกร้าวลงไปไม่น้อยซึ่งนี่อาจจะสะท้อนได้ว่าเกาหลีเหนือกำลังชั่งน้ำหนักถึงกลยุทธ์ในการเดินเกมสัมพันธ์กับมหาอำนาจโลกในยุคทรัมป์ 2.0 นี้หรือไม่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือมีความเชื่อมั่นเพิ่ม

ากขึ้นในปัจจุบันในโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้นั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์คุณผู้ชมหลังจากเกาหลีเหนือกลายเป็นชาติที่9ของโลกนะคะที่ครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงชนิดนี้โดยสถาบันวิจัยในสวีเดนประเมินว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ60หัวรบค่ะตัวเลขนี้พอๆกับข้อมูลจากทรัมป์เมื่อวันก่อนซึ่งอยู่ที่57หัวรบซึ่งถ้าอ้างอิงตามรายงาน

0: งสุดถึง120หัวรบนะคะข้อมูลนี้ทำให้แต้มต่อของเกาหลีเหนือยิ่งมีน้ำหนักบนเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นค่ะแม้เกาหลีเหนือจะไม่ถึงกับปิดประตูเจรจากับสหรัฐหรือเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ไม่เร่งรีบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยค่ะหลังจากที่ในตอนนี้เกาหลีเหนือมีไพ่ให้เล่นในมือเยอะกว่าตอนจับเข่าคุยกับทรัมป์และมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงปี2018และปี2019นะคะในตอนนั้นถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมเกาหลีเหนือถึงกับยอมแสดงความจริงใจค่ะด้วยการระเบิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ท่ามกลางสายตาสื่อทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมปี2018ก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมที่สิงคโปร์นะคะขณะที่สหรัฐระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้แต่ว่าการกดดันอย่างหนักของทรัมป์ 1.0 ที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก็ไม่ได้ผลค่ะโดยการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เวียดนามล่มไม่เป็นท่านะคะขณะที่สถานการณ์โลกในปัจจุบันยิ่งตอกย้ำให้คิมจองอึนรู้สึกว่าการตัดสินใจไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ทำกลางการพูดถึงกันอย่างหนาหูเขาว่าถ้ายูเครนและอิหร่านมีนิวเคลียร์มีอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันก็คงจะไม่ต้องมีสภาพเหมือนเช่นนี้ค่ะเกาหลีเหนือเริ่มโครงการพัฒนานิวเคลียร์ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950นะคะก่อนที่2เกาหลีจะลงนามปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวกลายเป็นเพียงแค่กระดาษที่ไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะหลังจากเกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาอาวุธโดยในปี1994คุณผู้ชมหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยประเมินว่าเกาหลีเหนืออาจจะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้ว 1-2 หัวรบด้วยกันขณะที่เกาหลีเหนือเริ่มทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในปี2006นะคะซึ่งแม้ว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาโลกจะใช้ทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะโดยเฉพาะในยุคของคิมจองอึนซึ่งนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำในปี2011เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แล้วอย่างน้อย4ครั้งล่าสุดคือปี2017ก่อนที่เกาหลีเหนือค่ะจะประกาศตัวเป็นรัฐผู้ครอบครองนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้นำเกาหลีเหนือในการเดินเกมการทูตบนเวทีโลกได้ก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมบทบาทของพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างจีนและรัสเซียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศหลังคุณผู้ชมที่ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นผิดหูผิดตานะคะนับตั้งแต่เกาหลีเหนือส่งทหารและอาวุธช่วยรัสเซียทำศึกยูเครนขณะที่การเชิญคิมร่วมพิธีสวนสนามที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อปีที่แล้วและยอมให้ผู้นำชาติเล็กๆค่ะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับ2ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินสะท้อนถึงการยอมรับการมีตัวตนของคิมและเพิ่มอิทธิพลของเกาหลีเหนือบนเวทีโลกไปโดยปริยายนะคะภายต่อรองเหล่านี้อาจจะบีบให้สหรัฐต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าหาเกาหลีเหนือซึ่งนั่นอาจจะหมายรวมถึงการเปลี่ยนจากการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เป็นเพียงแค่การระงับการพัฒนาหรือไม่และสหรัฐจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือต่อรองได้ค่ะสิ่งที่ทรัมป์มีอยู่ในมือตอนนี้นั่นก็คือความร่วมมือทางทหารของสหรัฐกับเกาหลีใต้ทั้งการซ้อมรบร่วมการสนับสนุนอาวุธและการประจำการทหารอเมริกันไปจนถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่เครื่องมือเหล่านี้จะมีอำนาจต่อรองมากแค่ไหนในเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ผลนะคะโลกอาจจะรู้คำตอบได้เนี่ยคงจะต้องรอทรัมป์เจอกับคิมอีกรอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนก็เป็นไปได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะประเทศไทยกำลังจะปักหมุดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อวกาศโลกเมื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยกำลังจะออกเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจฉางเอ๋อ7ของจีนใช้เวลากว่า3ปีทีเดียวนะคะนับตั้งแต่ได้รับเลือกให้ร่วมภารกิจทีมวิศวกรต้องฝ่าฟันด้านงบประมาณและการพัฒนาทักษะบางอย่างที่คนไทยไม่เคยทำมาก่อนเพื่อส่งต่ออุปกรณ์ชุดแรกผ่านมาตรฐานเดินทางไปสำรวจไกลถึงดวงจันทร์คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนทำความรู้จักกับอุปกรณ์แมทช์ที่เป็นโอกาสสำคัญของคนไทยในด้านอวกาศค่ะ
2: ถ้าพูดถึงการส่งโครงการไปดวงจันทร์ครับอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจด้านอวกาศเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยของเรากำลังขยับจากการเป็นผู้สังเกตการครับมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศห้วงลึกระดับโลกจริงๆเป็นครั้งแรกครับปัจจุบันดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายเพื่อเดินทางไปปักธงเหมือนในอดีตเท่านั้นแล้วนะครับแต่คือการตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่

0: ของมนุษยชาติทั้งการค้นหาน้ำแข็งบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นพลังงานและการเตรียมสร้างสถานีวิจัยในอนาคตด้วยครับ24 สิงหาคมนี้จีนจะส่งภารกิจช้างเอ๋อ7จากเกาะไหหนานด้วยจรวดลองมาร์ช5ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 วันครับเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นี่คือกองยานสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์แบบครบวงจรครับทั้งยานโคจรยานลงจอดรถสำรวจและหุ่นยนต์กระโดดสำรวจหลุมอุกกาบาตมืดสนิทครับหัวใจสำคัญของไทยอยู่ในยานโคจรลำนี้ครับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า MESH ครับเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานวิจัยในจีนนะครับตัวอุปกรณ์ MESH จะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องวัดสภาพอวกาศครับแล้วก็เรดาร์ดักจับรังสีในอวกาศในขณะที่อุปกรณ์หลายชิ้นของจีนและนานาชาติส่องลงที่พื้นมองพื้นผิวดวงจันทร์นะครับแต่แมชครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่หันหน้าออกสู่อวกาศห้วงลึกเพื่อดักวัดอนุภาคพลังงานสูงครับและรังสีอันตรายต่างๆที่พุ่งมาจากทั้งดวงอาทิตย์จักรวาลหรือแม้กระทั่งอิเล็กตรอนที่เดินทางมาจากดาวพฤหัสบดีครับเมื่อยานเดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ครับที่ความสูงประมาณ200กิโลเมตรอุปกรณ์ MESH จะถูกเปิดระบบขึ้นมาทันทีครับโดยมีระยะเวลาทำงานยาวนานตามอายุของภารกิจยานออร์บิเตอร์ถึง8ปีเต็มซึ่งจะส่งข้อมูลสภาพอวกาศห้วงลึกกลับมายังศูนย์ข้อมูลภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีนี้ครับไม่ใช่แค่การได้ส่งอุปกรณ์ไปดวงจันทร์เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราได้กลับมาอย่างแรกก็คือข้อมูลระดับ First Hand ครับนักวิทยาศาสตร์ไทยจะมีข้อมูลรังสีอวกาศเป็นของตัวเองเพื่อนำไปใช้วางแผนความปลอดภัยให้มนุษย์อวกาศและสร้างฐานวิจัยบนดวงจันทร์ในอนาคตและการที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของแมชผ่านเกณฑ์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกอันเข้มงวดนี้ช่วยยืนยันว่าคนไทยมีศักยภาพในการทำเทคโนโลยีขั้นสูงได้จริงครับยกระดับด้านวิศวกรรมไทยเทคโนโลยีตรวจจับรังสีความแม่นยำสูงนี้นะครับสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้นะครับเช่นเครื่องมือรักษาอาการป่วยด้วยรังสีสู่เครื่องสแกนและควบคุมลำแสงในรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งครับให้ตรงจุดและปลอดภัยขึ้นหรือว่าในอุตสาหกรรมไฮเทคในไทยครับออกแบบวงจรที่ทนรังสีอวกาศพัฒนาเซ็นเซอร์ในโรงงานนิวเคลียร์โรงงานผลิตชิปหรือว่าอุปกรณ์ไร้คนขับที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมอันตรายบนโลกได้อีกด้วยครับภารกิจช้างเอ๋อ7ในวันที่24สิงหาคมนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของจีนและนานาชาติครับแต่เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการปักหมุดชื่อบนแผนที่การสำรวจอวกาศห้วงลึกและจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยต่อไปด้วยครับ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณอรศินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระพิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงพลเอกกัปปนาถ รุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีและคณะทำงานหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ดอยอินทนนท์มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่เดิมไม่ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นและป้องกันการอพยพของราษฎรจากพื้นที่อื่นเข้ามาเพิ่มเติมปัจจุบันส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 1,038 รายมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569กว่า 63.67 ล้านบาทในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อาทิร้านค้าสโมสรสกายวอล์กบ่อปลาบ้านทรงงานอาคารสำนักงานร้านกาแฟบ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นต่อมาเดินทางไปยังหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปคาเวียพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราส์การดำเนินงานด้านการประมงบนพื้นที่สูงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2516ภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเดิมบุรณาธิโครงการหลวงได้ศึกษาวิจัยทดลองและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาน้ำเย็นทั้ง2ชนิดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า50ปีจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามงานก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2525
ดยมีภารกิจสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ผลและพืชผักรวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชปริยัติวัชรานุกูลวติมมานรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดยทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดปางตะไนวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิดาโชอูเกนเชชับดอกีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประสบนิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันและตลอดทั้งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกดาโชอูเกนเชชับดอกีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูและคณะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วนะคะติดตามกับคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมนักตบสาวไทยในนัดแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียถือว่าเด็ดขาดทีเดียวนะคะในการชนะทีมออสเตรเลียไป3เซตรวดค่ะและนำเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B เวลานี้ค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะแข่งขันที่เมืองเทียนจินประเทศจีนค่ะทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกานะคะเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกลงสนามเจอกับออสเตรเลียอันดับ80ของโลกนะคะและเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัศดร์เกรียงไกรก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ที่เพิ่งคว้าแชมป์ CV Cup สนาม2เปิดฉากเซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทอย่างดุดันเลยค่ะได้เกมบุกสุดคมจากออมสินศศิภาพรแล้วก็บีมพิมพิชยารวมถึงบุ๋มบิ๋มชัชชุออนก็เสิร์ฟเอสไปถึง4คะแนนเอาชนะไป25-15นะคะเซตที่2ไทยก็ยังเหนือกว่าชัดเจนค่ะออมสินทำเพิ่มไปอีก7คะแนนส่วนพิมพิชยานั้นตบอีก5แต้มพาทีมปิดเซตไปด้วยสกอร์25-15เซตที่3แม้ออสเตรเลียจะพยายามฮึดสู้ทำแต้มไล่ตีตื้นนะคะแต่ว่าสาวไทยก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าและปิดเกมเอาชนะไป25-18ทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดนะคะประเดิมเก็บ3คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของสาย B ค่ะโดยสถิติหลังเกมนั้นออมสินศศิภาพรทำท็อปสกอร์สูงสุด19คะแนนนะคะตามด้วยบีมพิมพิชยาทำไป12คะแนนและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทำไป9แต้มค่ะแต่ว่าเป็นคะแนนจากการเสิร์ฟเอสไปถึง6คะแนนด้วยกันบุ๋มบิ๋มนั้นเผยว่าเกมนี้เหมือนการซ้อมใหญ่นะคะซึ่งออสเตรเลียเองก็ตอบโต้ได้หลากหลายมิติแต่ก็ยอมรับว่าไทยยังมีข้อผิดพลาดในเกมรับค่ะ
1: ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่เหมือนเราได้ซ้อมใหญ่ในสนามแข่งจริงมากๆเลยเพราะว่ามันแบบว่าฝั่งตรงข้ามก็ทำได้ดีค่ะแล้วก็แบบว่ามาแบบในหลายๆทางในทุกๆมิติเลยก็ถือว่าทำให้เราได้เหมือนแบบฝึกซ้อมบอลที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝั่งเราก็จะมีข้อผิดพลาดเรื่องบล็อกกับดีเฟนซ์อยู่ค่อนข้างพอสมควรค่ะแล้วก็พวกดีเทลในเกมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปแก้ไขกันในวันต่อไปค่ะ
0: จากนี้ทีมสาวไทยจะได้พัก2วันนะคะก่อนจะกลับมาลงสนามเจออินโดนีเซียวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะจากนั้น25สิงหาคมจะเจอกับคาซัคสถานนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะคะการเจอกับทีมเวียดนามนั้นถือว่าเป็นการวัดกันนะคะระหว่างศูนย์หน้าของทั้ง2ทีมค่ะแม้แนวรุกทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเป็นกลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ทั้งธีรศักดิ์เผยพิมายุสกรบุรพาแล้วก็แพทริกกุสตาฟสันรวมถึงเจฮานาฟี่มามะแต่ว่าทุกคนก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะกับธีรศักดิ์ที่ยิงไปแล้ว4ประตูค่ะการเจอกับเวียดนามที่มีเกมรับแข็งแกร่งจะแตกต่างจากทุกทีมที่ไทยเคยเจอมานะคะเพราะว่าตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยมีปัญหาในเรื่องของการครอบครองบอลที่ค่อนข้างน้อยและขาดความเด็ดขาดในการจบสกอร์ค่ะต่างจากทีมชาติเวียดนามซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้ว17ประตูเสียไปแค่ประตูเดียวนะคะก็สะท้อนถึงความเฉียบคมในเกมรุกซึ่งมีทั้งเหงียนซวงซอนกับเหงียนเดนบักทั้งคู่นั้นยิงไปแล้วคนละ5ประตูนะคะดำดาวซันโบร่วมค่ะขณะที่ตัวสร้างสรรค์เกมก็ยังมีความหลากหลายโดยเฉพาะกับเหงียนกวงไฮกับปันทีมมุมมองของก่อกริดแซ่จิวผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยเชื่อว่ากองหน้าของเวียดนามจะสร้างความอันตรายให้กับเกมรับทีมชาติไทยแน่นอนซึ่งเป็นการบ้านของฮัสซันในการเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
2: แน่นอนว่า2ดาวซันโบตอนนี้ของ AF รอบนี้เป็นเวียดนามทั้งคู่มีทั้งเมียงบักแล้วก็เหียนซวนซอนซึ่งเขาแข็งแกร่งทีมชุดนี้อย่างที่เรารู้กันคือเขาไม่ได้เตรียมตัวแค่ระยะสั้นเขาเก็บตัวถึงเกาหลีเขาไปเก็บตัวที่เกาหลีมีเกมอุ่นเครื่องก็พูดตรงๆคือเวียดนามให้

0: คัญมาตลอดกับอาเซียนไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เขาเน้นตลอดซึ่งการที่เข้าชิงมาตรงนี้แน่นอนการเจอกับสิงคโปร์เราเห็นแล้วแหละว่าจุดอ่อนมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้24ชั่วโมงหลังจากนี้มันมีเวลามันเป็นเรื่องที่ฮัดสันต้องไปคิดทบทวนแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าจะรับมือยังไงโดยเฉพาะเหยียนคุณซนเซินซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำแสบกับเราแน่นอนเกมพวกนี้นะครับ
1: สำหรับการแถลงข่าวก่อนเกมนะคะฮัสซันก็ยอมรับว่าไม่มีความกังวลที่เวียดนามมีนักเตะบราซิลโอนสัญชาติเพราะว่าเป็นแนวทางการทำทีมของเขาอยู่แล้วการที่เวียดนามมีเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์นั้นในมุมกลับกันก็เป็นความกดดันของเขาเหมือนกันส่วนทีมไทยการมาถึงรอบนี้ถือว่าทุกคนทำได้ดีเยี่ยมและรอบชิงจะพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:00 นตรงและเกมเยือนนัดที่2วันพุธที่26สิงหาคมนะคะถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ทั้ง2นัดค่ะตอนนี้นะคะการจองตั๋วที่สนามมีดินเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนัดที่2สนามมีความจุ 40,000 ที่นั่งแต่ว่าราชมังคลากีฬาสถานของเราค่ะจุประมาณ 49,000 คนนะคะแต่ว่าจองไปแค่ 15,000 เองก็ยังมีเวลานะคะสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยรีบจองเข้าไปเชียร์กันในนัดนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เหตุการณ์ที่ลูกชายสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาก่อเหตุทำร้ายร่างกายตบหน้าเจ้าหน้าที่เทศบาลท่ามกลางคนที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากก่อนที่จะมีภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนรู้จักกันและมีปัญหาเรื่องเงินค่ะของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกำลังถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลาติดกับศาลากลางจังหวัดสงขลาในคลิปภาพจะเห็นคน3คนยืนพูดคุยกันอยู่ก่อนที่ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลจะทำร้ายชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงสแลก1ครั้งแล้วก็มีชายอีกคนที่เข้ามาห้ามแยกทั้ง2คนออกจากกันการตรวจสอบพบว่าชายที่ก่อเหตุคือในมอสประธานชุมชนแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นลูกชายของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาคนที่ถูกทำร้ายเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถของเทศบาลนครสงขลาจากการสอบถามทราบว่า2คนมีปากเสียงกันก่อนที่นายมอสจะลงมือทำร้ายร่างกายเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องเงินนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนตัวผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกและไม่ได้ก่อเหตุในอาคารสำนักงานเทศบาลนครสงขลาแต่ว่าจากการสอบถามทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแต่มีปัญหาเรื่องเงินและมีปากเสียงกันล่าสุดหัวหน้างานของลูกจ้างที่ถูกทำร้ายร่างกายได้สั่งให้ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนื่องจากถูกทำร้ายบริเวณใบหูอย่างรุนแรงก่อนที่จะหารือกันอีกครั้งภายในครอบครัวว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรมีพลเมืองดีที่ให้เบาะแสว่านายมอสเป็นคนอารมณ์ร้อนที่ผ่านมาเคยทำร้ายผู้อยู่ใกล้ชิดมาแล้วค่ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย32จังหวัดในคืนนี้นะคะเสี่ยงสูง12จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะผ่านพ้นคืนนี้ไปก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยและพื้นที่เสี่ยงสูงรวม32จังหวัดดังนี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะทุกจังหวัดก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ค่ะโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ทางตอนบนของภาคนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีและพื้นที่เสี่ยงน้อยจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นค่ะสำหรับภาคกลางนะคะจะมีก็แต่เพียงพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ฝนจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะแต่ถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ค่ะอันดับที่1 นะคะก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่อันดับ2ก็คือภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะยังมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ค่ะตามมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีฝนตกไม่หนักประมาณ 60% ของพื้นที่และปิดท้ายก็คือภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้ก็ยังควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าคลื่นลมอย่างค่อนข้างแรงระดับความสูงของคลื่นตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้จับตากัมพูชาเสริมกำลังและบินโดรนไทยนั้นพร้อมรับมือหรือไม่นะคะอีกสักครู่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ช่วงนี้คือทั้งหมดคือข่าวของข่าวค่ำในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ก้าวต่อไปกระบวนการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาท้าทายความเชื่อมั่นคณะกรรมการประนอมอังคอส
4: สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์
5: ข้อยุติเรื่องของข้อพิพาท
3: สำรวจเขตอิทธิพลพันโทมอโตะ1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF ไทยออกหมายจับพบหลักฐานโยงคดีค้ามนุษย
6: ์ส่วนใหญ่มอโตะก็ดูแลแบบเกือบทุกอย่าง
7: ใช่
3: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ยืนยันครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีระบบในเรื่องของการต่อต้านแอนตี้โดรนของเขา
1: ฐานในพื้นที่นั้นมีการเฝ้าระวังมีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของฝั่งกัมพูชาสำหรับการพบปะในฐานในพื้นที่ในท่อแถลงร่วมก็บอกแล้วจะมีหน่วยที่คุยกันอยู่เราก็ตั้งผู้ประสานงานคนเดียวเท่านั้นคุยกับคนเดียวเท่านั้นเพราะบางเรื่องมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือประเด็นใดเพื่อจะลดความขัดแย้ง
2: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดในหลายเวทีนะคะว่าตราบใดที่ยังมีการยั่วยุในลักษณะนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่พร้อมที่จะนั่งมาคุยกันจริงๆจังๆ

0: ครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบความเคลื่อนไหวในชายแดนภาคตะวัน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการ English This Way Rerun 8:00 น.รายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 น.รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 น.รายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 น.รายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 น.รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดีย 11:00 น.รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 น.รายการ NY Insider by Dr. O 12:00 น.รายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 น.รายการคุยกับเด็กจุฬา13:30 น.รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14:00 น.รายการมนุษย์จุฬา14:30 น.รายการฮิวใจไปกับดร.จอย15:00 น.รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15:55 น.รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16:00 น.รายการดนตรีคลาสสิก18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21:00 น.

ันรักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญท

ถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.

ดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้มาพบกับท่านผู้ฟังประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2565การเมืองช่วงนี้เกือบจะถึงช่วงการเปิดสมัยประชุมก็จะเป็นวันที่25สิงหาคมนี้ให้ตามลำดับหลังจากเปิดสมัยประชุมแล้วเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำเข้าพิจารณาก็คือพระราชกำหนดผู้เงินกีดคือขอกำหนดให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมหลังจากนั้นตามคิวตามลำดับในการพิจารณาครับการเมืองในระบบรัฐสภาก็คือการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับต้นเดือนกันยายนหลังจากนั้นแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจนะครับต้องไปร่วมประชุมนะครับสหประชาชาติประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนครับจากนั้นการเมืองคงจะร้อนแรงมากขึ้นจากข่าวที่ปรากฏออกมาในเรื่องสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในกระทรวงดีนั่นคือ Thai AI Passport ว่ามันมีปัญหาอะไร เรื่องอีกเรื่องนึงก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องการโกงผลการสอบนะครับเรียกว่าการโกงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยกสทเรื่องยังไม่จบง่ายเรื่องนี้เพราะมีข่าวออกมาปล่อยออกมาจาก

ค้านที่เป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลออกมาอย่างทีนะครับทียิบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแถลงของอปช.เองหรือหน่วยงานทางตำรวจมันเป็นสอบสวนกลางเองเกี่ยวกับวงเงินหมุนเวียนที่ตอนแรกคิดว่า 5,000 6,000 ล้านแต่กลับกลายเป็นว่า วงเงินน่าจะถึง 9,000 ล้านและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีมากกว่าที่เคยแถลงมาแล้วโดยอาจจะโยงใยถึงข้าราชการระดับสูงมากขึ้นโดยเฉพาะระดับอธิบดีแต่ยังไม่มีข่าวว่าถึงระดับปลัดกระทรวงถ้ามีข่าวว่าถึงระดับปลัดกระทรวงเนี่ยผมคิดว่าปลัดกระทรวงมาไทยคนปัจจุบันคือปลัดป๊อปคือคุณอันสิทธิ์หรืออดีตปลัดกระทรวงมาไทยจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็คงจะหนาวแต่ข่าวในเวลานี้ไม่มีว่าเกี่ยวข้องด้วยระดับรัฐมนตรีเองก็โยงใยไปโดยเฉพาะรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคก่อนหน้ารัฐบาลนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นคุณอนุทินชาญวีรกุลหรือรัฐมนตรีช่วยอันนี้ข่าวที่ออกมานอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดคุยต่อเกี่ยวเรื่องของสถาบันการศึกษาที่โยงใยเกี่ยวกับการไปเด็กหรือไปประกวดราคาเพื่อการจัดสอบไม่ว่าจะเป็นโยงไปถึงมหาวิทยาลัยบูรพานะครับส่วนต้องมีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการปล่อยข่าวออกมาเกี่ยวกับหนังสือของคนที่มีอำนาจนะครับให้ยกเลิกการประกวดอันนี้ผมจะไม่กล่าวลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าหลักฐานเหล่านี้เนี่ยถ้ามันยังไม่จริงเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายแต่ข่าวมันออกมาอย่างนั้นแล้วก็ให้มีการประกวดราคาใหม่จนกระทั่งได้มสว.ตอนได้มสว.เองก็มีปัญหาที่เคยกล่าวไปแล้วว่ามันก็มีการร้องจากสถาบันราชภัฏจะจำไม่ผิดก็คือสุรินทร์อีสเนอราคาต่างกว่าแต่ไม่ได้ก็ละแบบนี้ติดกลมนอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวเรื่องของการโกงผลการสอบท้องถิ่นก็ยังโยงไปถึงเกี่ยวกับการสั่งการของกกลางนะครับให้ไปถึงผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุก็มีปฏิกิริยาจากผู้บริหารท้องถิ่นสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามแห่งว่าจะเป็นการโยนความรับผิดทางปกครองไปให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพราะว่าไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานใดเลยว่าไปการถูกท้องถิ่นที่ต้องถูกคำสั่งให้ออกจากราชการ

าะเกี่ยวข้องกับผลการโกงผลการสอบผู้แหวนท้องถิ่นเหล่านั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบทางปกครองคือตัวเองเป็นผู้ออกคำสั่งบรรจุและเป็นผู้ออกคำสั่งปลดออกจากราชการทางรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องรีบตั้งนิติกรเอาไปเป็นที่ปรึกษาบางท่านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีนิติกรเขาอยู่นะแต่ผู้เอิญนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เรียนท่านผู้ฟังว่าผมก็เคยไปบรรยายให้กับนิติกรเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมือใหม่เนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญบางด้านคดีปกครองนะแต่บางรายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไปอ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อมีที่อื่นอนาคตดีกว่าเนี่ยเขาก็ไปเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีความเชี่ยวชาญดังนั้นปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็พูดง่ายๆคือก็เห็นใจทุกฝ่ายเห็นใจทุกฝ่ายแต่มันจะหาทางออกเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนใดที่ได้บรรจุไปแล้วมีการโกงหรือเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการสอบเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรก็ให้หลักฐานนั้นไปนะครับให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเขาตัดสินใจทำอันนี้ก็คงยืดกันสักระยะหนึ่งแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภายใต้กลไกของระบบราชการระเบียบและขั้นตอนการสั่งการคำข้าราชการอำนาจตามกฎหมายเนี่ยนะมันก็คงสุดท้ายแล้วผู้บริหารท้องถิ่นเองก็คงหนีไม่พ้นนะครับก็คือต้องออกคำสั่งถ้าไม่ออกคำสั่งนี้ก็เจอปัญหาตามมาคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเผื่อการสั่งการจากผู้กำกับดูแลระดับบนหน่วยงานระดับบนเขามีหลักฐานที่ชัดเจนและก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องส่วนใกล้การส่วนท้องถิ่นจำนวนหลายพันรายที่ต้องอยู่ห้องเหล่านี้เนี่ยก็มีบางคนก็ประกาศลาออกไปแล้วหลายคนก็ยังใจเต้นหัวใจเต้นตุ๊บๆต่อมๆอยู่หัวใจอาจจะต้องเต้นหลายจังหวะนะจังหวะแรกคือจ่ายเงินไปแล้วหรือเปล่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องมันบานมาแบบนี้จะต้องถูกปลดแน่นอนคือชื่อเสียงเสียหายและถูกขึ้นบัญชีดำบัคลิสไม่อาจที่จะเข้าไปทำงานในระบบราชการได้อีกเพราะว่าทางราชการเองก็ต้องประกาศอย่างนั้นแต่ไปทำงานเอกชนก็ลำบากอีกเพราะถ้าเผื่อชื่อมันเปิดเผยออกมาบริษัทเอกชนเขาก็ไม่อยากจะรับแล้วไม่อยากจะรับอย่างเดียวงานมันก็หาไม่ได้นักการท้องถิ่นที่จะถูกปลดแบบนี้จะต้องเจอภาวะวิกฤตอย่างหลากหลายพันคนเช่นเดียวกับคดีที่มีการเคยโกงสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอเมื่อหลายปีก่อนนั้นติดมาสิบกว่าปีมาแล้วที่หลายคนนั้นถูกไล่ออกจากราชการถูกให้ออกจากราชการครอบครัวแตกสลายถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนเรียกร้องขอความเป็นธรรมคืนก็ได้แต่ในกรณีนั้นข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีกรมการปกครองซึ่งผมก็รู้จักท่านดีก็รับโทษทันไปติดคุกติดตารางแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่ถึงมือนักการข้าราชการท้องถิ่นที่ต้องโดนปลดออกนะครับนอกจากเจอใจเต้นตุ๊บๆปั่มต่อมที่ต้องถูกออกแล้วเจอปัญหา

การทำมาหากินของตัวเองแล้วจะต้องเจออีกดอกหนึ่งตามมาก็คือจะต้องถูกเรียกเงินคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่ถูกต้องซึ่งเป็นเงินของแผ่นดินต้องถูกเรียกคืนปัญหาคือจะเอาที่ไหนมาคืนหรืออาจจะต้องโดนคดีอาญาตามมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากครับท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดมหากาพย์แห่งความชั่วร้ายของระบบที่ก่อนหน้านี้มันก็เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดนี้นิสัยของคนทุจริตคนโกงโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจทางการบริหารว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำถ้ายังมีนิสัยที่ฝังรากลึกกันแบบนี้บ้านเมืองเราไปไม่รอดครับเพราะคดีนี้น่าจะเป็นคดีที่ยังไม่จบง่ายๆและจะเป็นโจทย์ทางการเมืองที่ฝ่ายค้านองเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งตัวจะเป็นเรื่องของ IAI Passport ซึ่งสสนะครับของพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคดร.กาดีก็คงเตรียมข้อมูลเอาไว้เอาของพรรคพลังประชาพรรคประชาชนก็คงเตรียมข้อมูลเอาไว้พูดง่ายๆก็คือการร้อยปลายครั้งไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยคงมุ่งเป้าที่รัฐมนตรีรายบุคคลดีเดย์เมื่อไหร่ถ้ามองตามกำหนดการระยะเวลาแล้วเนี่ยก็คงรอหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับจากการประชุมรัฐสภาประชาชาติก่อนหรือรอหลังจากท่านหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ผ่านก่อนนั่นก็คาดเดากันว่าประมาณการกันว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมอาจจะเป็นกลางตุลาคมกลายเป็นตุลาอาถรรพ์อีกหรือเปล่าทางการเมืองก็ต้องคิดกันนอกจากสองเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ยังมีเรื่องออกที่ออกมาอีกนะครับเรื่องของที่ดินเขากระโดงที่เขากระโดงก็ยังต่อเนื่องมาไม่รู้ว่าจะ หยิบยกมาอภิปรายได้คือไม่หรอกทั้งในการทุจริตการโกงอย่างไรนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบัตรคนต่างด้าวก็อาจจะถูกหยิบยกไปได้โดยใต้ก็โจมตีหยิบไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมันปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เป็นโศกนาฏกรรมทางธรรมชาติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกำลังเผชิญอยู่แหละนี้ที่จังหวัดน่านครับแม่ของซ้อนเป็นจังหวัดเกิดภาพเหนือรัฐบาลดำเนินการจัดการเยียวยาได้ไม่ดีพอและมีปัญหาเช่นเดียวกับน้ำท่วมใหญ่ตัดใหญ่เมื่อ
ปีที่แล้วมันก็จะยุ่งแล้วก็ยังวิตกกังวลต่อไปว่าถ้าเผื่อปัญหาน้ำท่วมจากภาคเหนือเบาบางลงเหลือแต่การเยียวยาฟื้นฟูเกิดภาคใต้ฝนกำลังลงมาอีกเกิดซ้ำรอยแบบปีที่แล้วอีกโอ้งานนี้เป็นสีซ้ำด้านการจัดการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลต่อภัยพิบัติจะบอกว่าจะถือเป็นศึกษาเป็นบทเรียนไม่ได้แล้วเพราะบทเรียนมันมีหลายบทเรียนเหลือเกินการจัดการต่อปัญหาจะทำอย่างไรต้องมีการหยิบยกมาพูดคุยกันอีกว่าไอ้ปัญหาการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานและเกิดเกี่ยวข้องด้วยมันก็พูดไปอย่างนี้นานแล้วครับ30-40หน่วยงานก็เกิดกระจัดปัญหาการบริหารการจัดการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาภัยพิบัติเหล่านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ก็หลีกหนีไม่พ้นกระทรวงมหาดไทยการบริหารกับจัดการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรและราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีศักยภาพขีดความสามารถในการป้องกันระงับเหตุและฟื้นฟูกันมากน้อยแค่ไหนงบประมาณเงินฉุกเฉินที่ให้ผู้การจังหวัดแต่จังหวัดเอาไว้100 ล้านบาทเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยจะเอามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไหมมันมีเงินเติมอยู่ด้วยนะครับไม่พอก็ขอเบิกจ่ายจากงบกลางแต่ปัญหาคืองบกลางมีเหลือพอไหมก็เอาไปใช้จ่ายกันในเรื่องอื่นๆเยอะมากที่อย่างดีนะยังใกล้กับปีก็ประมาณใหม่อีกเดือนกว่าก็1 ตุลาก็จะตีงบประมาณใหม่งบกลางยังอยู่ปัญหาการบริหารการจัดการทั้งในเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูประชาชนเอาอย่างไรประชาชนได้รับความเสียหายสิ้นเนื้อประดาตัวจะทำอย่างไรความช่วยเหลือตามกฎระเบียบที่มีอยู่มันทันสมัยไหมมันเพียงพอหรือไม่ผลกระทบเหล่านี้จะรุนแรงมากจะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนตุลาคมการบริหารการจัดการของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ไม่ดีพอก็มีโอกาสเหลือเกินที่พรรคฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนหากนัดเสียงในสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาลไม่มีการหยิบเดียวกันไม่ส่งผลอะไรต่อการคงอยู่รัฐบาลจะส่งผลแน่นอนต่อความชอบธรรมในอำนาจของรัฐบาลโดยปกติแล้วถ้ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและฝ่ายค้านสามารถหยิบยกประเด็นสำคัญสำคัญและชี้ให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลมีจุดบกพร่องมีข้อบกพร่องตรงไหนมันก็จะเกิดความชอบธรรมของการเมืองที่ฝ่ายการทำหน้าที่ในการตรวจสอบดังนั้นในการอภิปรายวางใจครั้งนี้

ผมคิดว่าเป็นโอกาสของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคกล้าทำนั้นเขาคงไม่ร่วมด้วยหรือยังไงไม่ทราบเขาไม่มีเขาในการที่จะดึงความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสิ่งที่หวังไว้ก็คือในการอภิปรายนั้นนอกเหนือจากข่าวที่ปล่อยออกมารายวันแล้วควรจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เด็ดนะครับข้อมูลที่สามารถตัดร้างความชอบธรรมของรัฐบาลได้เป็นหลักฐานที่เป็นประจักษ์ออกมาให้เห็นแน่นอนครับผมคิดว่าการเมืองหลายชนิดฝ่ายค้านต้องซุ่มเก็บข้อมูลทำการบ้านกันอย่างจริงจังและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมลดไอ้สิ่งที่เป็นโวหารกระแทกกระทันกันเอาในเชิงเนื้อหาตีให้ตรงเป้าเพราะว่าบรรยากาศทางการเมืองในเดือนตุลาคมรัฐบาลนี้ยังบริหารประเทศแบบยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้เนื้ออะไรเลยสเปสปะไม่มีความชัดเจนอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักนะครับแล้วก็มีปัญหาร่างภูมาตลอดเนี่ยประชาชนจะให้ความสนใจการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แต่ก็ต้องมีข้อแม้นะครับว่าฝ่ายค้านคุณต้องทำการบ้านดีคุณอย่าเอาแต่ข้อมูลที่เปิดเผยมาแล้วซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็ติดตามอยู่ผมก็ตามอยู่ครับท่านผู้ฟังผมก็เก็บข้อมูลไว้ตลอดหลายวันว่าเออมันมีอะไรใหม่ออกมาไหมหรือมันเรื่องซ้ำๆเดิมๆหลักฐานมันชัดเจนไหมถ้าฝ่ายค้านทำงานดีผลที่ตามมาทางการเมืองมันจะมีผลครับผลที่จะมาทางการเมืองแน่นอนถ้าเผื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้เป้าหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าถ้าจะหวังผลทางการเมืองก็อาจจะอภิปรายแบบมุ่งเป้าที่รัฐมนตรีที่จะเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองก็คือมุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวและก็มุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีที่เป็นเผือกร้อนที่เป็นเผือกร้อนและกระทบกระเทือนถึงฐานอำนาจด้านมือเป็นการลดเครดิตความเชื่อมั่นลดเครดิตความชอบธรรมทางการเมืองที่เคยได้รับเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปได้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถึงขนาดต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรหลายหลังนอกจากนั้นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือว่าหากมีความชัดเจนก็ต้องมีความการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะปรับตัวบุคคล หรือปรับคณะรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ยากที่จะคาดเดาเหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นแน่ดังนั้นการเมืองของเราช่วง

0: ี้ก็เฝ้าระวังและเฝ้าติดตามอย่างไรก็ตามทีครับยังมีประเด็นร้อนทางการเมืองอีกยังมีประเด็นร้อนทางการเมืองอีกที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็ไม่ว่าจะเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มเปิดศาลไต่สวนคดี QR code บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งในวันที่26สิงหาว่าการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญนะครับนัดตัดสินคำวินิจฉัยฟ้องระบายอีกทีว่าหากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์เป็นโมฆะกระโรงกระดาษใหม่ทั้งกระดาษมันก็คงต้องเกิดก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรมกระดาษทั้งหมดอันนี้ต้องติดตามครับการเมืองไทยช่วงนี้ไม่มีเสถียรภาพมีความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6นาฬิกา30นาทีเราพักกันสักครู่ครับ
1: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: ท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่ก่อนบ้านเมืองไทยเราเนี่ยในช่วงตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560มาการเมืองมันไม่เป็นระบบครับไม่เคยแต่อะไรตัวแบบหรือออกแบบกติกาคือตัวรัฐธรรมนูญเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าเหมือนกับที่ฝ่ายที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการก็มุ่งเป้าไปบอกว่ากติกามันไม่ถูกต้องกติกาที่เป็นมรดกของคสช.มันไม่ดีมันมีปัญหาแต่หลายคนก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในบางส่วนบางเรื่องแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติที่ถูกใจประชาชนนะคือปราบโกงปราบนักการเมืองที่ทุจริตไม่เข้าสู่ระบบการเมืองเมื่อเกิดคำถามว่ามันจริงหรือเปล่ามหรือไม่ว่าการออกเสียงประชามติของประชาชนนะครับที่ทำพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ณเวลานี้บรรยากาศของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็เอียงหาเปล่าซาไปเพราะว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มี

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ยังหาข้อยุติหาข้อตกลงไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรท่านฟังคิดอย่างผมไหมครับว่ากติกาทางการเมืองใดถ้ามันเอื้อประโยชน์กับฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองที่จะรักษาอำนาจฐานอำนาจและขยายฐานอำนาจทางการเมืองของตัวเองได้กติกาเหล่านั้นก็จะเป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจนั้นแล้วยิ่งฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจนั้นคุมเสียงคุมกลไกเอาไว้ได้ก็คงเป็นการยากที่จะยอมให้มีการแก้กฎเกณฑ์และกติกาเพื่อลดทอนอำนาจของตัวเองมันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดรัฐบาลของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ2560เอาละช่วงแรกรัฐบาลของพลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะอยู่ต่อเนื่องยาวนานช่วงสืบต่ออำนาจจากคสช.มาสู่สืบต่อจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตอนรุ่นปี60ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาตวีสินรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกุลถ้าไม่คิดถึงรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับคุณแพทองธารและคุณอนุทินบริหารประเทศไม่เท่าไรไม่มีเสถียรภาพตัวแปรตัวหนึ่งที่เคยบอกว่ารัฐบาลที่มีเสียงข้างมากมาขนาดเกินกึ่งหนึ่งแบบเยอะมากเลยเนี่ยย่อมมีเสถียรภาพหลายคนก็หวังไว้ว่าโดยเฉพาะรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยที่พรรคภูมิใจไทยได้มา190เสียงบวกกับพรรคร่วมรวมแล้วเสียงประมาณ300ประมาณ300เสียงน่าจะมีเสถียรภาพสูงมากน่าจะบริหารประเทศได้มีประสิทธิภาพตอนเริ่มต้นเองก็พูดกันว่ารัฐบาลนี้ไม่เพียงแค่จะอยู่แค่4ปีแต่จะอยู่ถึง8ปีด้วยถ้ามันเป็นไปตามฝันอย่างนั้นจริงนะครับผมก็คิดว่าบ้านเมืองเรานะครับการพัฒนาประเทศการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คงมากกว่า 1.8-1.9 แล้วมั้งคงไม่อยู่รั้งท้ายของอาเซียนแต่สังเกตดูนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่การพัฒนาเศรษฐกิจเขาเติบโตเนี่ยนะการมันก็มีเสียภาคเราไม่ต้องไปคิดถึงประเทศที่เป็นระบบสังคมนิยมอย่างเวียดนามประเทศอื่นที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขาดีรัฐบาลเขามีเสถียรภาพสามารถวางขอบเขตนโยบายได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองนักการเมืองนักการเมืองไม่ทรยศต่อชาติไม่ทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาบริหารประเทศมีฝีไม้ลายมือมีศักยภาพมีขีดความสามารถที่จะ

ัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องมีนักการเมืองคนใดทุจริตเขาก็ลงโทษอย่างจริงจังก็เห็นได้ชัดเจนครับประเทศที่มีความเจริญเติบโตเหล่านั้นเนี่ยถ้าจับนักการเมืองทุจริตได้เขาลงโทษอย่างจริงจังไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆเหนือกฎหมายพูดง่ายๆกฎหมายจะเป็นหลักคุ้มครองปกป้องคุ้มกันประเทศใครเข้ามาแล้วคิดไม่ดีคิดร้ายต่อประเทศหาผลประโยชน์เข้าตัวเองจะถูกกระบวนการและกลไกของรัฐที่มีอยู่ตามกติกาหรือรัฐธรรมนูญลงโทษอย่างจริงจังบางรายถึงขนาดติดคุกถ้าเป็นประเทศในกลุ่มสังคมนิยมบางรายถึงขนาดถูกการชีวิตไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านั้นไม่มีการทุจริตนะเขาก็มีแต่กระบวนการและกลไกตรวจสอบและจริงจังเนี่ยเขาเอาจริงวัฒนการเติบโตเขาจึงมีได้ประชาชนก็มีความตื่นตัวแล้วเรามาดูบ้านเราสิครับผมเองก็ไม่อยากจะไปโทษกติกาคือรัฐธรรมนูญไปทั้งหมดหรอกก็แน่นอนละรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันก็มีหลายจุดเหลือเกินที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งผมเคยวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วนะครับว่ามันเป็นจุดอ่อนนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีจุดดีในตัวมันเองแล้วท่านผู้ฟังคิดไหมครับว่าพอเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติอ่ะคือการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจแล้วจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาตั้งแต่สตรปี40อะไรก็ตามทีเราไม่เคยคิดในการออกแบบกลไกและก็กระบวนการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพได้เลยนักวิชาการอย่างท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยนันท์สุขนิษฐ์ที่ท่านได้จากพวกเราไปแล้วเนี่ยสมัยที่ท่านยังอยู่ท่านเคยเสนอแนวคิดแนวทางในการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองให้มันสอดรับกับบริบทของสังคมวิทยาทางการเมืองของไทยเนี่ยไว้เยอะมากท่านศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนที่เก่งกาจมากท่านก็เลยเสนอตัวแบบการจัดโครงสร้างอำนาจรัฐเพื่อที่จะรองรับต่อสงครามการเมืองของไทยแบบนี้เอาไว้เยอะมากนะครับตั้งแต่ปี2540นะแต่ก็ไม่เป็นผลการออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญของเราตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2534ก็เห็นตกอยู่ภายใต้นักกฎหมายอยู่สองสามคนครับตั้งแต่ท่านอาจารย์มีชัยวิชุพันธ์อาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโน

ือเป็นแหวนสามแกนนำหลักๆของนักกฎหมายที่มีส่วนในการกำหนดโครงร่างทิศทางของรัฐธรรมนูญรวมถึงตัวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านลองไปย้อนประวัติดูครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี40 50 60คือย้อนหลังไปปี34แล้วออกแบบไปเติมตังออกมาเนี่ยนั้นออกแบบมาแล้วแก้ไขปัญหาจุดหนึ่งแต่ก็ไปสร้างปัญหาจุดหนึ่งจนว่าท่านไม่เก่งก็ไม่ได้นะก็เป็นถึงปรมาจารย์ศาสตราจารย์ด้านรัฐธรรมนูญด้านกฎหมายของประเทศหลายท่านตอนผมเรียนสืออยู่โดยเฉพาะของท่านอาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยผมว่าอ่านตำราของท่านเถอะตอนเรียนปริญญาตรีผู้มือเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญผมจะอ่านผมยังมีหนังสืออยู่เลยผมอ่านท่านอยู่แต่ทำไมล่ะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าทำไมเมื่อออกแบบออกมาแล้วมันจริงบิดเบี้ยวเวลาใช้จริงทำไมบิดเบี้ยวตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ออกแบบมาอย่างดีมีสสว.สสว.ร่างมาอย่างดีเลยครับเรียกว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญในฝันอะสร้างกลไกกระบวนการให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเหนือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการเมืองลอกเลียนแบบรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสของเยอรมันของอิตาลีเอาองค์กรต่างๆมาใส่ไว้ทั้งหมดเลยแต่พอไม่ใช้จริงแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะดีแต่ไปแล้วไปผ่านมาผ่านมันก็บิดเบี้ยวมันเกิดจากตัวกติการัฐธรรมนูญหรือเกิดจากอันนี้ท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้เกิดจากนักการเมืองของไทยนักวิชาการของไทยบางคนที่เข้าไปตอบสนองรับใช้นักการเมืองหาช่องทางหาช่องโหว่บิดประเด็นให้กติกานั้นเอื้อประโยชน์กับตนเองผลที่ตามมาคืออะไรครับการเมืองมันพังทลายรัฐธรรมนูญ40และเป็นโจบรัฐธรรมนูญปี50ออกแบบมาก็ถูกฝ่ายการเมืองปิดและเป็นโจบเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี60ปัจจุบันนี้ออกแบบกลไกยกตัวอย่างง่ายๆออกแบบกลไกการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผมเคยวิจารณ์ไปแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยแต่เขาก็มีเจตนารมณ์ที่อยากจะได้คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มอาชีพที่หลากหลายไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มข้าราชการอดีตข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนและนักธุรกิจตนชั้นนำที่เข้ามานั่งในตำแหน่งวุฒิสภาหรือถ้ามาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าสภาผัวสภาเมียขออนุญาตใช้คำแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือวุฒิสภาที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองครอบครัวทางการเมืองเรียกว่าบ้านใหญ่ในพื้นที่ต่างๆคือมันก็ปรากฏให้เห็นดังนั้นผู้ออกแบบในการที่จะให้ได้มาที่สมาชิกผู้ที่สภาเนี่ย

็จึงใช้วิธีนี้แต่การออกแบบเหล่านี้คนคิดก็ลืมสภาพสังคมวิทยาทางการเมืองขออภัยครับของสังคมไทยครับที่เราไม่เป็นสังคมแบบโอ้โหนิยมเราไม่เป็นสังคมที่ก่อตัวด้วยสมาคมวิชาชีพที่เข้มแข็งกว่านาในอดีตสมัยปีหลังปี2516เราเคยมีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยเราเคยมีสหภาพแรงงานที่แข็งแกร่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรมีสหพันธ์ชาวไร่อ้อยเป็นตัวแทนของชาวไร่อ้อยมีตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งหมดแต่กลุ่มอาชีพเหล่านั้นก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงจนทั้งไม่มีตัวแทนของกลุ่มอาชีพเหล่านั้นอย่างจริงจังสมัยสภาสนามม้านะครับตอนรัฐธรรมนูญปี2517เราก็เคยมีสมาคมอะไรของผู้ขับขี่สามล้อเครื่องอยู่ไหมคือปัญหากลุ่มของสังคมไทยเนี่ยที่เป็นกลุ่มวิชาชีพจริงๆเนี่ยนะเช่นสภาวิศวกรรมฐานแห่งประเทศไทยนะครับของกลุ่มแพทย์เขาก็มีกลุ่มเภสัชกรรมก็มีกลุ่มทนายความก็มีทนายความก็มีหลายสมาคมเกิดกลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นทางการมีความชัดเจนแต่กลุ่มอาชีพของประชาชนที่เป็นรากหญ้าที่ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยของเราไม่มีการก่อตัวกันอย่างชัดเจนหรือกลุ่มอะไรอ่ะผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเราก็ไม่มีการจัดตั้งอย่างจริงจังถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นมันพับฐานอย่างจริงจังมีการสร้างโดยไม่ไปกลัวปัญหาเกี่ยวเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐนะและมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องตัวแทนวิชาชีพตัวแทนอาชีพต่างๆยังหลากหลายมากเลยโครงสร้างกลไกการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมากตามโครงสร้างกลไกที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพราะวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นที่มาของการได้มาซึ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้มาซึ่งการได้มาซึ่งองค์กรที่จัดการการเลือกตั้งพูดง่ายคือทั้งกกต.ทั้งปปช.ทั้งสตง.ทั้งกรรมการสิทธิประชาชนทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรเหล่านี้ก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาดังนั้นเมื่อโครงสร้างของวุฒิสภาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามันบิดเบี้ยวมันเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างแน่นอนละผมก็เคยคุยกับเพื่อนอาจารย์ที่ไปเป็นกรรมการร่างเขาบอกเจตนารมณ์เนี่ยก็ต้องการอย่างนี้ส่วนรายละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องของตัวกฎหมายระดับรองหรือตัวประกาศระเบียบขององค์กรที่ทำหน้าที่เหล่านั้นว่าจะออกมาให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่แล้วเขาก็วางกลไกไว้ว่าจะอาการออกประกาศหรือออกกฎหมายระดับรองเนี่ยก็ต้องให้ฟัง

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่มันก็ผ่านออกมาแบบเนี้ยแล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงล่ะครับประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาทางการเมืองในเวลานี้ก็คือการหัวสวไอ้หัวเนี่ยนะมันก็หัวทุกฝ่ายเหมือนกับหลายคนวิจารณ์นะครับทุกกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีการรวมตัวกันนะครับกลุ่มนักการเมืองสีไหนสีไหนเขาก็รวมตัวกันเพื่อให้ได้คนของตัวเองขึ้นมาเป็นสวทุกระดับชั้นทำกันทุกฝ่ายแม้แต่กลุ่มสวเลือกใหม่พันใหม่เขาก็รวมตัวกันเขามีการเกาะกลุ่มกันไม่ใช่ท่านแล้วเนี่ยมันก็จะไปแย่งกันเองอย่างเช่นกลุ่มภาคประชาสังคมเขาก็รวมตัวกันก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือ1มีการใช้เงินอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันนะมีการใช้เงินในการจัดเครือข่ายจ้างเครือข่ายทำเครือข่ายมีการสร้างนะครับเน็ตเวิร์กนะครับถึงระดับรากหญ้าตรงนี้กลุ่มการเมืองที่ทำได้ดีกว่ามีกลไกและโครงสร้างผ่านกลไกของสังคมที่มีอยู่และเขาเจาะลึกลงไปถึงระดับพื้นที่ได้เขาก็มีความได้เปรียบประการต่อมาคนถือกฎเกณฑ์กติกาคือกกต.มีความละหลวมไม่แน่นยำในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครอยู่ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆละหลวมมากเราไม่ได้ไปตำหนิไปบูลลี่หรือไปว่ากล่าวใครว่าอาชีพใดเป็นอย่างไรถึงผมย้ำตรงนี้นะครับแต่ผมกำลังพูดถึงกติกาที่พูดง่ายๆระเบียบกกต.ที่ออกมาเกี่ยวเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยที่ตอนที่มีการก่อนที่มีการเลือกสว.ผมก็เคยนำมาพูดให้ท่านฟังอยู่แล้วแต่พอระดับปฏิบัติจริงๆเนี่ยกกต.ทั้งส่วนกลางทั้งระดับจังหวัดอาจดูจะเป็นริบที่เที่ยงธรรมในการวินิจฉัยการสังกัดกลุ่มอาชีพ10-20กลุ่มของผู้สมัครว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนั้นจริงหรือไม่ใช่หรือไม่คุณสมบัติถูกต้องหรือไม่นี่เองครับมันจึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงเวลานี้พูดง่ายๆหากเรายังปล่อยให้ระบบและกระบวนการของสบเนี่ยซึ่งเขาก็มองดูว่าภายในสิ้นเดือนนี้กกต.เนี่ยจะตัดสินอย่างไรเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการที่ได้เคยสืบสวนไต่สวนคดีการกวสว.เนี่ยนะว่าใครกระทำผิดอะไรหรือไม่อย่างไรจะส่งให้ศาลฎีกาแถลงกันยาหรือไม่อันนี้ต้องจับตามองสมมุติว่าเรื่องทุกอย่างถูกปัดตกหมดกติกายังเป็นแบบนี้อยู่

ตอนนี้สว.เป็นมาเกือบครึ่งสมัยแล้วแต่ถ้าคราวหน้ายังเป็นกติกาแบบนี้อยู่และยังมีการ

0: การเลือกสว.ครั้งหน้าพูดไปพูดมาปัญหาทุกอย่างก็อยู่ที่กกต.และกกต.มาจากไหนกกต.มันก็มาจากการเห็นชอบของสว.ก็เหมือนกับกรณีสว.ให้การรับรองไม่ให้การรับรองคนที่ผ่านการคัดสรรจากกรรมการสรรหาให้ไปอยู่ในองค์กรอิสระไม่ว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.หรือกกต.เนี่ยทุกอย่างเป็นงูกินหางวัวพันหลักหมดทั้งระบบอาจเป็นแบบนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังได้เลยว่าการเมืองของไทยจะวุ่นวายไปอย่างนี้ตลอดไปและเราจะไม่ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาแก้ไขปัญหาประเทศได้ท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สัปดาห์นี้หมดการครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
2: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
3: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
4: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
3: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปอพอประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
5: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
3: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.